0: เร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นนักแบดมินตันของไทยต่างเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมด้วยวันที่21กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางวันที่28กรกฎาคมเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา 8:00 นจะมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตยปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.thได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นและ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี 2568 เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพยากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสลามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
1: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
1: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับพูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมภคพลเชรัตน์สกุลกับซัตสิรีแต่รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับลีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นัฐการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ2หญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมวงอันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกัญญาเรศครูศักยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปและสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง สุดยอดนักรันอันดับหนึ่งของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์กาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที

0: ให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม้หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจากภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจันยาอ่าน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิม

0: Radio Freshen Up。
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

0: สะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี่นายสองคนแน่ใจกันเนี่ยว่าคุณแม่จะไปสนิทสนมกับเจ้าโอ้ยมัน
1: ก็มันเคยเห็นเท่านั้นเองมันจะแน่สักแค่ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าจริงมาว่าแสบ
2: ง่าใช่ครับคุณเด่นใช่
1: ฮะ
2: ก็เห็นไปย่องย่องดูเจ้าโอ้ยมันทำงานไรแต่ว่าคุณชนแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะไปไกลหลายหมื่นลี้แล้ว
0: ก็ไหนที่แรกคุณแม่ทำท่าไม่ชอบหน้าเจ้าโอ้ยไง
1: กูก็ไอ้เรื่องนี้มันไม่ยืนยันนะครับว่าแอบดูเจ้าโอ้ยเพราะอะไรเพราะไม่พอใจหรือเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเจ้าโอ้ยมันทำอะไรยังไงเนี่ย
2: ผมว่าคุณเด่นนะทำเป็นเล่นตัวอีกไม่ได้แล้วนะยิ่งปล่อยให้คุณแม่เหงาเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นผลร้าย
1: ครับมันจะเป็นผลร้ายนะครับ
2: นั่นสิทำให้คุณแม่ได้เกิดความสนิทสนมกับเจ้าโอ้ย
1: ครับ
2: ถ้าถึงขั้นนั้นคุณเด่นก็จะต้องใส่เกียร์
1: เสียใจฮะ
2: เหมือนกัน
1: แล้วใครก็ช่วยไม่ได้ด้วยนะครับ
0: ไม่คิดเลยเว้ยไอ้โอ้ยจะมาแรงคือทุกวันทุกวัน
1: อะ
0: ขนาดมันเป็นคนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนไม่มีความหมายอะไร
1: อะ
0: คุณชนน่ะช่วยมันเอาไว้เพราะความสงสารที่ไหนได้มันทำท่าจะไปกันใหญ่ซะแล้ว
1: มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันทำงานเก่งก็ได้นะครับ
2: นั่นน่ะสิครับ
0: ทำงานเก่ง
1: ครับ
0: งานอะไรเข้ามัน
1: ก็งานไร่อะไรครับ
0: ใครเป็นคนสอนมัน
1: ผมเปล่าไม่มีใครสอนอ่ะมันทำเองเหมือนกับที่มันพูดเอาไว้เปรียบเลยฮะมันทำได้ทุกอย่างฮะแล้วมันก็เถือกทำเก่งกับพวกผมมาด้วยครับ
0: มันทำคนเดียว
2: สองคนไก่บักจันลูกน้องของมันแหละครับ
1: ยิ่งทำให้มันได้รับคะแนนนิยมจากคุณชนมากขึ้นทุกวันแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคุณแม่ถูกเป่าหูหนักๆเข้าอาจจะชอบมันก็ได้ฮะ
0: แล้วแกสองคนไล่มันได้ไปงั้น
1: น่ะแหมอย่าว่ากันไล่
2: นั่นสิ
1: ขนาดผมเป็นบ้าไปอ่ะถ้ามันตายมันยังเดินหนีเลยครับ
2: แหมบอกจริงๆว่ามันน่าทนจริงๆเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีดูบ้าง
2: วิธีไหนฮะยังไงอย่าให้คุณชนเล่นงานพวกผมแล้วกันนะฮะ
0: ใครจะรู้ถ้าแกทำตามฉันบอก
1: จำไปงั้นบอกมันนะครับจะให้ทำยังไง
0: ทำอย่างนี้นะ

0: ป็นไงเข้าใจที่ฉันพูดไหม
1: ครับเข้าใจครับเข้าใจ
0: ตัดปัญหาไปเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันคุณชนจะทำยังไงเมื่อไม่มีมันสักคน
1: หมอจะไปทำยังไงฮะก็ต้องบ่นหาคุณเด่นเลยครับ
2: ใช่
0: ฉันไม่คิดเลยว่าแม่สาวแก่คนเนี้ยจะโหยหิวความรักมากมายถึงขนาดนี้ได
2: ้ถ้ามันเกิดเทครัวได้แหมผมคิดว่าพวกเราจะแย่นะฮะ
0: ถ้าทำตามที่ฉันบอกไม่มีวันมันจะมาเทได้หรอกเว้ยแม้แต่แก้วน้ำอย่าว่าแต่เทครัวเลย
2: ถ้าคุณเด่นต้องการอย่างนั้นก็ได้จริงไหมวะซ่า
1: จริงสิแสบตกลงเอาสักคืนนี้เลยไหมหมด
0: ก็จะรังรอไว้ทำไมอีกล่ะก็เอามาสักคืนนี้เลยสิ
1: ตกลงครับ
2: ตกลงคร
0: ับไม่มีใครรู้นะไม่มีใครเห็นลงมือซะเลยมันเคยรอดตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มันจะสาหัสกว่านั้นหรือว่า
1: ถึงตาย

0: กาแฟมาแล้วค่ะเอ๊ะหายไปไหนกันหมดแล้วคะ
1: วางไว้ที่นั่นล่ะ
0: ก็เย็นหมดนะสิคะแล้วทานกันได้ยังไง
1: เย็นก็ชงใหม่สิ
0: โถคุณชนคะกาแฟขวดหนึ่งเดี๋ยวนี้แพงนะคะน้ำมันมันก็แพงเขาก็ขึ้นราคาน้ำมันลดราคาไปหน่อยมันก็ขึ้นราคากันเองเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็จดลงได้ที่ไหนล่ะขึ้นราคาไปหมดเท่านั้นล่ะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าแม้กระทั่งข้าวสารชาวนาขายไม่ได้ราคาตกต่ำแต่เห็นขายกันในตลาดขึ้นราคาทุกชนิดแล้วก็มาทิ้งๆคว่างๆอย่างเงี้ยไม่เสียดายเหรอคะเราฐานะไม่ดีนะคะ
1: นี่อย่าเชยนักเลยนาใครๆเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะ
0: นี่แหละค่ะเชยทุกครั้งที่จี๊ดออกตลาดนะคะต้องสำรวจมาให้ทั่วน้ำท่วมก็ของแพงน้ำไม่ท่วมของขึ้นราคาโอ้ยไม่รู้มาอะไรกันนักกันหนาจนจี๊ดไม่อยากจะออกตลาดแล้วรู้ไหมคะ
1: ขี้เกียจแล้วสิ
0: แหมอย่าว่ากันแบบนั้นสิคะ
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เห็นว่าไม่อยากไปตลาด
0: ค่ะก็ไม่อยากไปจริงๆเพราะเงินที่ให้ไปซื้อของน่ะเท่าเก่าแต่ว่าได้ของลดน้อยลงทุกวันทุกวันไม่เข้าใจก็จะหาว่ากินปากตะกร้าแต่ไม่พูดก็ไม่ไหวนะคะต้องพูดกันซะมั่งไหนว่าเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเป็นสำคัญแต่ไม่เห็นมีใครใจใส่เลยปล่อยให้สินค้าขึ้นเอาขึ้นเอาคนที่เป็นแม่บ้านอกจะแตกตายอยู่แล้วสู้นั่งเก้าอี้ไม่ได้สบายใจดี
1: เห็นฉันนั่งเก้าอี้แล้วร่ำรวยเหรอจี๊ดแหมถ้านั่งเก้าอี้แล้วคอยยกมือทีละหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นก็สบายนะสิ
0: แล้วกินทิ้งกินขว้างทำเข้าไปได้ยังไง
1: เฉยขนาดที่นี่สภากาแฟนะจ๊ะ
0: แล้วคุณแม่กับนายโอ้ยล่ะคะ
1: ออกไปที่ระเบียง
0: ทำไมคะออกไปทะเลาะกันอีกเหรอ
1: ฉันไล่ให้นายโอ้ยเขาตามไปเองนั่นแหละ
0: รู้ว่าสอนเจ๋งไม่กินกันไล่ออกไปพบกันได้ยังไงคะ
1: ปล่อยให้เขาพูดกันซะให้พอใจจะได้เลิกใช้สายตาทะเลาะกันสักที
0: เรื่องนี้ไม่เข้าจำเป็นนักหรอกค่ะยังไงยังไงคุณแม่ก็เหนือกว่าอยู่แล้วเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราแม้แต่ลูกจ้าง
1: จี๊ดคนเราน่ะอยู่ด้วยกันถ้ามองหน้ากันไม่สนิทมันจะมีความสบายใจเหรอจ๊ะอีกอย่างถึงในอ้อยจะเป็นคนพเนจรที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแต่เขาก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนพอทำอะไรได้เขาก็ทำทุกอย่างเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่ต้องออกปากขอร้องและไม่พูดอะไรเลยสักคำแล้วยังทำได้ดีอีกด้วยมีแต่แม่เจ้าของไร่ชนนีคอยค้อนควักตะบึงตะบอยกับเขาไม่ได้สนใจอะไรสักนิดจะอยู่หรือจะไปเป็นมิตรกันไว้ไม่ดีกว่าเหรอจะมัวตั้งแง่ตั้งงอนเป็นศัตรูกันอยู่ทำไม
2: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
3: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี้ยังมีอะไรแปลก
1: ๆแปลกยังไงจิ๊ด
0: ก็อยู่ๆคุณเด่นโกรธหัวฟาดหัวเหวี่ยงหายหน้าไปเฉยๆรู้สึกว่าตั้งแต่ในโอ้ยมาอยู่ที่นี่ตั้งเดือนคุณเด่นนะหายไปเหมือนตายจากคุณโอ้ยมาอยู่ก็ไม่ถูกชะตากับคุณแม่ซะอีกทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรให้
1: เพราะอย่างนี้นะสิฉันถึงต้องไล่ในโอ้ยตามไปปรับความเข้าใจกับยายแม่ของเราซะจะได้หมดเรื่องกันทันที
0: ก็เขาทำอะไรผิดแล้วคะถึงต้องตามไปขอโทษน่ะ
1: ถึงไม่ได้ทำอะไรผิดในฐานะที่เป็นผู้อาศัยก็ลองถามๆพูดทำความเข้าใจกันซะมันจะได้หมดปัญหาไป
0: แล้วเขาตกลงกันยังไงคะก็ไหนว่าจะให้เขาช่วยเราทำงานไม่ใช่เหรอคะ
1: ฉันอยากจะให้เขาอยู่ช่วยเราเท่าที่ดูมาเขาก็มีความรู้ความสามารถในการทำงานเมื่อรู้ว่าเขาจะไปในอีก2เดือนข้างหน้าก็ชักเสียดายถึงอยากได้เขาอยู่ฉันพูดกับเขาแล้วแต่เขายืนกรานว่าจะต้องไปด้วยเหตุผลส่วนตัวคือมีธุระฉันคิดว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาอึดอัดใจเจ้าของไร่ที่ทำหน้างอเป็นม้าหมากรุกแต่ถ้าเขาคุยกันรู้เรื่องบางทีความตั้งใจของฉันจะประสบความสำเร็จทำให้เขายอมอยู่ก็ได้
0: ในโอ้ยน่ะหน้าตาดีเหมือนกันนะแต่ท่าทางงอนๆหยิ่งๆเอาเรื่องเหมือนกันน่ะคุณชนชอบเขาเหรอคะ
1: เท่าที่คบกันมาฉันว่าเขาเป็นคนใช้ได้ทีเดียวภายนอกอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ในใจไม่มีอะไร
0: รักเขามากเหรอคะ
1: แม่จี๊ดเดี๋ยวฉันจะจับเธอไปแต่งงานกับเขาทำปากดีนะ
0: อุ้ย แหมถ้านิสัยดีอย่างคุณชนว่าก็ดีสิคะปีนี้จะได้หายหนาวสักที
1: ว่าฉันรักผู้ชายแต่ที่แท้เราเองก็ตัวสั่นอย่างนั้นเหรอก็ในซ่าในแสบไงล่ะฉันจะจัดการแต่งงานให้เอามะ
0: โอ้ยแถมเงินมากองตรงหน้าก็ยังไม่รับประทานเลยแหมอย่าห่วงอนาคตจี๊ดเลยค่ะ
1: แล้วจี๊ดมาห่วงอนาคตฉันทำไม
0: ก็นึกว่าชอบสิคะ
1: การชอบไม่จำเป็นต้องชอบแบบนั้นนี่จ้ะเราชอบในความสามารถของเขาชอบอุปนิสัยใจคอเขาไม่ได้เหรอจิตก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องรักใคร่ๆกับฉันน่ะเลิกพูดกันได้เลย
0: แหมใจคอจะเกลียดความรักจนวันตายเฉลยคะ
1: ไม่พูดถึงก็ดีที่สุดเอาอย่างนี้กาแฟมันจะต้องทิ้งซะเปล่าๆมาช่วยกันกินดีกว่า
0: ว้ายตายแล้วคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนกันสิคะ
1: กินเข้าไปเถอะถึงเวลานอนมันหลับเองนั่นแหละ

0: นี่เขาจะตามออกมาทำไมนะอุตส่าห์ปล่อยให้อยู่ตามลำพังกับนชนแล้วเชียวจะได้คุยกันสะดวกไม่มีก้างขวางคอมาแล้วจะพูดอะไรก็ไม่พูดกลับมายืนพิงระเบียงแหย่หน้ามองฟ้ามองดาวซะเฉยๆอย่างนั้นน่ารำคาญนักจ้ะตามฉันมาทำไมมีอะไรจะพูดกับฉันอย่างนั้นเหรอ
1: คนอย่างผมเนี่ยมันไม่มีปัญญาอะไรไม่มีปัญหาด้วย
0: งั้นตามออกมาทำไม
1: คุณนัชชนบอกว่าคุณมีธุระจะพูดกับผมไม่ใช่เลย
0: ฉันไม่มีอะไรจะพูด
1: ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกัน
0: ทั้งหญิงทั้งจังหงพบคนมาก็มากไม่เห็นมีใครเหมือนนายคนนี้เลยจริง
1: ๆถ้าคุณไม่มีอะไรผมขอตัวดีกว่านะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ทำไมถ้างั้นก็เชิญ
0: นัชชนเขาบอกหรือยัง
1: ก็เรื่องอะไรไม่ทราบ
0: ก็เรื่องที่เขาเคยพูดกับคุณ
1: นัชชนน่ะพูดกับผมเยอะแยะไปหมดไม่ทราบว่าเรื่องอะไรบ้างผมน่ะไม่ได้จดจำไว้หรอก
0: นัชชนต้องการให้คุณอยู่ช่วยงาน
1: เรื่องใจผมเป็นผู้จัดการไร่
0: ใช
1: ่ผมก็บอกเขาไปแล้วยังมีธุระส่วนตัวต้องทำ
0: เจ้าจันบอกคุณไม่มีธุระ
1: ก็เจ้าจันจะรู้ดีไปกว่าผมได้ยังไงมันก็พูดไปตามประสาเด็กผมสิย่อมรู้ตัวของผมดี
0: เงินเดือนน้อยไปใช่ไหม
1: ผมไม่เคยพูดเรื่องเงินกับใครสักคำผมพอใจผมทำขอให้มีข้าวกินมีที่ซุกหัวนอนพอไม่ให้ตัวเองอดตาย
0: ฉันว่าคุณไม่น่าจะมีอะไรนชนก็ชอบคุณมาก
1: ผมเข้าใจเจ้าของไร่นี้เขาชอบผมและผมก็ไม่เคยคิดจะเล่นตัวนะแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวผมเอง
0: แต่นชนเขาอยากจะให้ฉันพูดกับคุณ
1: ครับผมเข้าใจผมก็บอกนชนไปแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเล่นแง่หรือว่าเล่นเนื้อเล่นตัวอะไร

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Globalทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
13: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
15: Mass FM

0: าชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: Mass FM

ค่ะกลับมาพบกันอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะ92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติแม้จะดูฝนตกเกือบทุกวันนะคะฟ้าครึ้มปริมาณน้ำจากฟ้าน่าจะทำให้ดินชุ่มฉ่ำที่สำคัญเราก็วาดหวังว่าปริมาณน้ำคงจะมีมากพอที่สามารถจะใช้รองรับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งปีนี้ที่ทุกคนกังวลเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโยที่จะเกิดความแล้งจัดมาดูสถานการณ์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นรายภาคไม่ได้เยอะเลยนะคะสำหรับภาคเหนือและทุกภาคของประเทศไทยเป็นการรายงานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ18กรกฎาคมนะคะโดยปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 56% ของความจุเก็บกักส่วนปริมาณน้ำใช้การ 37% นะคะสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำรายภาคภาคเหนือมีปริมาณน้ำประมาณ 52% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44% ภาคกลางน้อยนิดนะคะ 28% ภาคตะวันออก 41% ภาคตะวันตก 65% และภาคใต้ 61% ค่ะทั้งนี้สถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ 54% เขื่อนสิริกิติ์ 52% แควน้อยบำรุงแดน 24% และป่าสักชลสิทธิ์ 13% นะคะดังนั้นกับการใช้น้ำอย่าชะล่าใจคิดถึงการภายหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอาจจะชนปีหรือปีกว่าที่ผู้รู้บอกว่าปรากฏการณ์เอลนีโยจะครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ

0: ็จไปส่วนชื่อเสียงและเกียรติคุณทั้งหลายนั้นยกให้เป็นของผู้อื่นดีกว่าการหยุดพักจะเป็นการสร้างกำลังให้บังเกิดขึ้นสำหรับทำงานต่อไป
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะสายสวยห้ามพลาดที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำ The Art of Beauty จะสักคิ้วต่อขนตาเพ้นคิ้วพบกันนะคะที่มีโชคพลาซ่า The Art of Beauty มาให้บริการแล้วค่ะทั้งการสักคิ้วลายเส้นธรรมชาติเพ้นคิ้วปรับทรงให้เข้ากับใบหน้าต่อขนตาเพิ่มความหวานสีและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศอุปกรณ์ผ่านการอบฆ่าเชื้อมียาชาอย่างดีไม่ต้องกลัวเจ็บค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกทรงเลือกสีได้เสริมโงเห้งฟรีมีการวิเคราะห์สภาพผิวก่อนสักนะคะดูแลโดยช่างมืออาชีพใช้อุปกรณ์สะอาดและปลอดภัย The Art of Beauty ติดกับร้าน KT Optic หน้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 การเวลาCraft Flat
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
6: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลาคราฟท์แกลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
7: อบจ.เชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอย่างสงบเงียบทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่
5: ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างขึ้นโดยพระยามังรายพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนาครองราชพุทธศักราช1805ถึง1854เพื่อใช้เป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ที่นิมนต์มาจากเกาะลังกาพร้อมตั้งชื่อว่าวัดเวรุกัตถารามหรือวัดไผ่11กอเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ต่อมาในสมัยพระยากืนาครองราชพุทธศักราช1898ถึง1928ทรงบูรณะวัดครั้งใหญ่โดยซ่อมแซมเจดีย์และสร้างอุโมงค์ทางเดินทั้ง4ทิศพร้อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอุโมงค์เถรจันทร์ตามชื่อมหาเถระผู้พำนักแต่เมื่อเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าวัดอุโมงค์ก็กลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งพุทธศักราช2492เจ้าชื่นสิโรรสได้เข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้งภายใต้แรงบันดาลใจจากสวนโมกขะพลารามของพุทธทาสภิกขุและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมซึ่งยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดอุโมงค์เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบเงียบและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์เหมาะแก่การมานั่งสมาธิเดินจงกรมหรือเที่ยวชมศิลปะโบราณวัดอุโมงค์แห่งนี้คือความงามที่ผสานศิลปะประวัติศาสตร์และธรรมะอย่างแท้จริง
6: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนแวะพักผ่อนออกกำลังกายที่สวนรถไฟเชียงใหม่วันไหนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานหรืออยากจะหาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจลองแวะมาค่ะมาปล่อยใจไปกับบรรยากาศอันร่มรื่นที่สวนรถไฟเชียงใหม่ให้ธรรมชาติช่วยเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณกลายเป็นวันแสนพิเศษและนี้ก็คือพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนนะคะระหว่างทางจะได้เห็นภาพความมีชีวิตชีวาทั้งนักวิ่งที่มาออกกำลังกายเด็กๆสนุกสนานในลานกิจกรรมกลุ่มเพื่อนและครอบครัวนั่งปิกนิกใต้ร่มไม้ใหญ่รวมถึงเหล่าน้องหมาน้องแมวที่พากันออกมาเดินเล่นรับลมเย็นๆทุกคนต่างได้ใช้เวลาในแบบที่ตัวเองชอบพอตกเย็นนะคะบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักและเต็มไปด้วยพลังบวกเสียงเพลงเริ่มดังขึ้นพร้อมกิจกรรมแอโรบิกและซุมบ้าที่เปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยได้มาร่วมขยับร่างกายสนุกสนานสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกันและอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลายคนประทับใจนั่นก็คือห้องน้ำติดแอร์ทั้งสะอาดเย็นสบายแล้วก็ปลอดภัยตอบโจทย์การมาทำกิจกรรมของประชาชนได้อย่างดีไม่ว่าจะมาวิ่งเรียกเหงื่อนั่งปิกนิกพาสัตว์เลี้ยงเดินเล่นหรือแค่แวะมาเปลี่ยนบรรยากาศหลังเลิกงานส่วนรถไฟเชียงใหม่พร้อมต้อนรับทุกคนในทุกๆวันลองหาเวลาสักนิดค่ะแวะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆด้วยตัวคุณเองเพราะบางทีความสุขก็อยู่ใกล้กว่าที่คิดด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
6: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
8: Your happiness, our happiness. Mass FM

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่สำหรับหลายๆคนนะคะการเลือกต้นแบบมักจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและถ้าหากศักยภาพของเราและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เทียบเท่ากับศักย

ภาพและผลลัพธ์อันเกิดจากต้นแบบของเราต้นแบบที่เราชื่นชมก็จะไม่ใช่แรงบันดาลใจของเราอีกต่อไปค่ะแต่จะกลับกลายเป็นที่มาของความคับข้องใจและความสิ้นหวังแทนดังนั้นจงเลือกต้นแบบของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้นะคะและความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการเช่นเดียวกันการที่คุณหาต้นแบบเป็นคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่คุณให้ความยกย่องมักจะให้คุณค่ามากกว่าการที่คุณยกย่องชื่นชมนักกีฬาผู้นำหรือว่าบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเนื่องจากคนเหล่านี้มีประสบการณ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าความสำเร็จนั้นกลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณสักเท่าไหร่คนที่มีบุคคลต้นแบบเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จซึ่งความสำเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับตนและเป็นความสำเร็จที่ตนสามารถเข้าถึงได้มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกในเชิงบวกค่ะ

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่างที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ลดราคาอยู่หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420

ะติดตามข่าวหลังจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เปิดเผยถึงความสำเร็จการนำคณะทีมไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทบอกว่ากลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆซึ่งได้รับการยืนยันนะคะว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้นะคะโดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchipสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยนายกบอกว่าการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยที่เพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวถึงกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากแม้นไทยเคยเสนอหลังการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยให้ใช้การเจรจาทวิภาคีทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่กัมพูชาจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมพักบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อใดเราก็ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงโดยนายศรีหศักดิ์กล่าวอีกว่าขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน 1. เขามีความหวังดี 2. เขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเราชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและมั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนและเปราะบางการหยุดยิงก็ยังเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้รวมถึงการนำเสนอข่าวในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทยนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวด้วย

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Outstanding ระดับเหรียญทองในการแข่งขันเต้น International Dance Festival 2026ประเภทระบำนานาชาติร่วมสมัยณโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องภรินพรปิ่นทองชนกฤทัยแสงจันทร์ชนนิภาเลิศอัญญดาอนุชิตานุกูลกมลชนกวังปรีชาสู้เวิร์นลีมิวลินพานิชกุลและบรลักษ์แหวนเพชรโดยมีครูผู้ฝึกสอนคุณครูนาฏนัดดาสุขพันธ์วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะซึ่งในงานดังกล่าวนะคะนักเรียนวารีเชียงใหม่น้องมุนนาดาพานิชกุลยูบินโจและซินรูอียังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภท cover dance โดยมีครูควบคุมทีมคือคุณครูนาฏนาดาสุขพันธ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
2: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน0532144410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนต์นมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะหน้าลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจาก

0: ฟาราบีขอแนะนำฟาราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากโพรโพลิสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่

0: าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
2: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD
11: BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
19: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
18: ่
19: ะ
18: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
19: ว้าว
18: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
20: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
21: You're listening.

ดีเช้าวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนกันมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำนะคะเมื่อคืนก็ตกแต่ว่าตกแบบปล่อยๆประมาณนั้นนะคะแต่เช้านี้บางที่ตกเยอะบางที่ก็ตกแบบปล่อยๆเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เปียกได้เหมือนกันนะคะชุ่มฉ่ำกันทั่วๆกันเลยทีเดียวเข้าสู่เช้าวันทำงานกันค่ะวันพุธกลางสัปดาห์ด้วย22กรกฎาคม2569กับเพลงฟังสบายเวลาของการทำงานเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็น่าจะถึงออฟฟิศถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดบางเส้นทางที่รถยังแน่นกันอยู่คุณผู้ฟังหลายเส้นทางในเชียงใหม่เรานะคะตอนช่วงประมาณ 8:30 นเนี่ยก็ยังติดหนักกันอยู่เพราะหนึ่งก็คือฝนแล้วก็หนึ่งก็คืออุบัติเหตุค่อนข้างเยอะหลายจุดเลยทีเดียวอาจจะเป็นลักษณะของการชนท้ายกันก็นั่นแหละก็ทำให้เกิดการชะลอตัวแล้วก็ปัญหาการจราจรตามมาค่อนข้างเยอะหลายเส้นทางมากๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะไม่เจอฝนกันมาตกตอนเช้าแบบนี้ก็หลายสัปดาห์กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเช้านี้เจอกันแบบชุ่มฉ่ำแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดออกจากบ้านสายทำให้เราไปถึงที่ทำงานสายได้เด็กๆก็จะไปโรงเรียนสายเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันค่ะหยดน้ำจากพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตและ POP ชื่อเพลงก็คือฝนงานเก่าของเบิร์ดกับฮาร์ดหยิบในวันนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพุธ22กรกฎาคมค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคอยประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 นอุณหภูมิต่ำสุด 23.9 องศาและสูงสุดที่ 30.9 นะคะส่วนบนยอดดอยวันนี้อัปเดตอากาศแล้วค่ะอินทนนท์ต่ำสุด12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ 12.5 องศาอากาศใกล้เคียงกับอินทนเลยที่ภูพิงที่ดอยสุเทพของเรากับดอยอินทนนท์นี้อากาศใกล้เคียง12องศาเกือบเท่าๆกันนะคะสถานีแคสหลวงอ่างค้างอำเภอฝางเชียงใหม่ 20.4 องศาค่ะนี่คืออากาศเช้านี้กับวันฝนตกและฝนพรำกันด้วยดูแลสุขภาพกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบาสเกตบอลเพลงนี้บ้างกับวันฝนพรำค่ะ

จริงๆจะว่าไปวันนี้ก็หนาวจริงๆนะคะด้วยความที่อากาศเป็นแบบนี้ด้วยแหละหนาวกันไปใครที่เป็นภูมิแพ้ไม่สบายนี่ลำบากกันเลยทีเดียวคุณเอาฟังด้วยและสุขภาพกันด้วยนะคะในวันฝนพรำและก็วันฝนตกกันนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และก็ฝากดูแลเรื่องการเดินทางกันด้วยเพราะรถเยอะมากๆจริงๆนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าช่วงทุกคนก็รีบเหมือนกันหมดแหละนะคะอยากจะถึงที่ทำงานอยากจะกลับอยากจะไปส่งเด็กที่โรงเรียนให้ถึงทันเวลาประมาณนั้นเพราะว่าไม่มีใครอยากสายเราต้องบริหารตัวเองโดยที่ถ้าเกิดเช้าไหนฝนตกมาแม้จะตั้งเขาแค่ตั้งเขาเราก็ต้องรีบแล้วล่ะนะเราจะได้ถึงที่ทำงานถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะและเดินทางด้วยความสุขกันกับรถคันใหม่ที่ให้คุณได้เป็นเจ้าของไม่ต้องกลัวเปียกกันนะคะขับรถไปสบายกว่าเยอะเลยทีเดียวแนะนำกับความสวยของ Yaris Cross คันนี้ค่ะคุ้มแน่นอนแวะไปTest Driveกันได้มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจแวะไปเทสไดกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยหรือว่าจะเป็น Hilux Tavo 4Trax นะคะทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวและข้อเสนอพิเศษเลือกได้ตามใจคุณทั้งเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและทั้งเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% ด้วยและซื้อรถช่วงนี้ก็คุ้มมากๆกับ Toyota Fullดีลสุดคุ้มไม่ว่าคุณจะมองรถคันไหนอยู่คุ้มต่อที่1จัดให้แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปเทสไดกันได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาซีเอเคเวค่ะสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน053-202-009เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมและรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆได้รวมไปถึงไปดูนะคะในส่วนของการรีวิวรถแต่ละรุ่นค่ะบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปที่โชว์รูม

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ชนเจอร์สเขากันฟังงานจาก One Direction เพลงนี้จากอัลบั้ม4นะคะก่อนหน้านั้นมี Elegant Gracious ค่ะกับ Do You Know Ping Pong Song ด้วยก้อนรายการกับ44นาทีเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับการปรับราคาน้ำมันนะคะซึ่งมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นทั้งดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอล์85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เช้านี้ตี5เป็นต้นไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็เลยได้ว่าเมื่อคืนนี้ประกาศมาจะว่ากลางดึกก็ไม่เชิงว่ากลางดึกแต่ก็ไม่ได้แบบ5โมง6โมงเหมือนช่วงก่อนเข้าบ้านค่ะคุณผู้ฟังก็มีการปรับราคาน้ำมันขึ้นหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เมื่อจำได้ว่าเมื่อ7กรกฎาคมล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับลดลง2บาท50สตางค์นะคะหลายอย่างทีเดียวทั้งแก๊สโซฮอล์ทั้งดีเซลแล้วก็เป็นซินรวมไปถึงหลายๆอย่างกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นก็นิ่งมาเงียบมาจนถึงวันนี้ก็ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันอีก85สตางค์มีผลตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไปก็บรรยากาศในการเติมน้ำมันก็น่าจะคึกคักแน่นอนก็วางแผนในการเดินทางกันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการสู้รบของตะวันของหลายๆประเทศในตะวันออกกลางก็ไม่นิ่งมากๆเลยทีเดียวค่ะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้มีผลต่อราคาน้ำมันของบ้านเรามากๆเลยทีเดียวประหยัดไว้เซฟน้ำมันไว้ดีกว่านะคะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโกลเบิ้ลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเหมือนเดิมพร้อมการดูแลบ้านให้สวยและก็มั่นใจได้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกบ้านเราก็ต้องแข็งแรงและดูดีแน่นอนค่ะโกลเบิ้ลเฮาส์จัดให้กับโปรโมชั่นพิเศษบ้านไหนที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลเบิ้ลเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะครบทุกตัวช่วยในงานซ่อมเลยค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านแล้วก็เครื่องมือช่างด้วยรวมไปถึงอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่กอบันเทาของเราทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับโกลเบิ้ลเฮาส์นะคะครบหลากหลายให้บ้านคนขาสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามและสาขาฝางหรือว่าจะข้ามไปช็อปกันที่สาขาจังหวัดลำพูนที่โกลเบิ้ลเฮาส์เราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเลือกสินค้าที่ถูกใจเลือกได้ที่โกลเบิ้ลเฮาส์ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะช่วงนี้ลดชำรับฝนกับเฟอร์นิเจอร์สวยๆมาดูแลบ้านเราให้สบายโซฟานั่งสบายชุดโต๊ะทานข้าวเก้าอี้พักผ่อนและเฟอร์นิเจอร์อีกหลายรายการลดราคาพิเศษสุดไปดูของจริงกันได้ที่ Golden House นะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook Fanpage ของ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงเช้าๆของเรานะคะพินเฮดเบอรี่เพลงนี้กับ Slow Day ค่ะ

ลิซ่ากับชิลค่ะคุณฟังก่อนหน้านั้นมีงานของ Ariana Grande ด้วยเพลงที่เป็นไวรัลในการเต้นกันเยอะมากเลยทีเดียว Hate That I Made You Love Me นะคะและเพลง Hyperi กับ Slow Day ค่ะการนาฬิกากับ56นาทีวันนี้จะเป็นวันที่หลายคนไปถึงที่ทำงานช้าจริงๆเพราะว่ามีทั้งในส่วนของรถติดด้วยแล้วก็อุบัติเหตุตามมาเยอะๆมากมายหลายเส้นทางแต่ช่วงว่าตอนนี้ 9:00 นกว่าจะ 10:00 นน่าจะถึงออฟฟิศกันเรียบร้อยลุยงานกันต่อกระชับของวันพุธกลางสัปดาห์กันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและผู้สนับสนุนรายการเราเดินทางด้วยความสุขและปลอดภัยเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะอัปเดตบ้านเราให้สวยและดูดีเลือกสินค้าให้ดูแลบ้านอย่างครบวงจรเชิญได้ที่ Open House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองค่ะส่งท้ายก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ DJ จุนนะคะเราเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะดิวิกาต้าเพลงนี้กับ I'm Good นะคะบ่ายโมงเจอกันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะน้ำมันโลกพุ่งสูงหลังฮูตีคูปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนสิงหาคมบวก 2.02 ดอลลาร์หรือ 2.43% สู่ระดับ 85.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกันยายนบวก 2.00 ดอลลาร์หรือ 2.24% สู่ระดับ 91.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยนักวิเคราะห์ระบุว่าการส่งออกน้ำมันที่ลดลงผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อุปทานน้ำมันจากทะเลแดงอาจหยุดชะงักลงกำลังเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันกองทัพสหรัฐได้ทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเตือนว่าอิหร่านจะต้องชดใช้อย่างสะสมจากเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิตขณะเดียวกันอิหร่านได้โจมตีเป้าหมายของสหรัฐในประเทศบาเรนคูเวตและจอแดนเช่นกันล่าสุดกลุ่มฮูตีประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียในช่องแคบบับเอลมันเดบส่งผลให้เส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ของทะเลแดงถูกปิดสำหรับเรือของซาอุดีอาระเบียด้านนายยายาซารีโฆษกฝ่ายทหารของกลุ่มฮูตีกล่าวว่าเราขอประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อศัตรูอย่างซาอุดีอาระเบียภายใต้หลักการตาต่อตาฟันต่อฟันโดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่มีการออกแถลงการฉบับนี้ซึ่งการที่ซาอุดีอาระเบียทำการปิดล้อมท่าอากาศยานนานาชาติซานาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และไม่อาจทนได้อีกต่อไปขณะเดียวกันนายซารีให้คำมั่นว่ากลุ่มฮูตีจะตอบโต้การปิดล้อมด้วยการปิดล้อมและจะตอบสนองต่อการยกระดับความขัดแย้งทุกครั้งด้วยการยกระดับความขัดแย้งเช่นกันอย่างไรก็ดีช่วงบวกของตลาดถูกจำกัดจากรายงานที่ระบุว่าประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านและสหรัฐได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงเป็นเวลา10วันเพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจาสันติภาพในขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา API ในวันนี้ก่อนที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ EIA จะเปิดเผยข้อมูลในวันพรุ่งนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว สามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ดีสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ด้อนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

เพียงนิทานนะครับจากนนทนนแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านู้นเนี่ยจากน้องปันสรณวัฒน์กับขอแค่นี้และเริ่มต้นในชั่วโมงนี้กับเรื่องราวของฝนฟ้านะฮะกลิ่นฝนจากน้องเติ้ลแล้วก็เฟิร์สวันด้วยนะครับในช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยคลึ้มมาเลยฮะมาแบบเป็นก้อนใหญ่เลยและคิดว่าน่าจะตกแป๊บเดียวปรากฏว่าทั้งคืนนะฮะก็ยังไม่หยุดนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตกหนักไงมันปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงเช้าวันนี้อากาศเลยเย็นสดชื่นสบายๆมากๆนะครับในเช้าวันอันพุธกลางสัปดาห์22กรกฎาคมนะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่เช้านะฮะตีห้าเริ่มต้นกับที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วนะฮะ85สตางค์ครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ขึ้นซะงั้นนะฮะจากราคาเดิมนะครับอย่างเช่นดีเซล35บาท64สตางค์เป็น36บาท49สตางค์ครับในขณะที่แก๊สโซฮอลนะฮะE85 จาก26บาท58สตางค์เป็น27บาท43สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์ E20 30บาท64สตางค์เป็น31บาท49สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์91นะฮะ 35.27 35บาท27สตางค์นะครับกลายเป็น36บาท12สตางค์และแก๊สโซฮอล์95นะครับจาก35บาท64สตางค์เป็น36บาท49สตางค์ขึ้นนะฮะราคาน้ำมันขึ้นแถมไม่พอทองก็ยังขึ้นด้วยนะฮะเช้านี้พุ่งแรงสูงมากนะครับถึง 1,050 บาทนะครับราคาทองคำแท่งขายออกล่าสุดนะฮะตอนนี้อยู่ที่บาทละ 60,0005,800 บาทนะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 9:02 นาทีราคาทองพุ่งนะครับทำให้ราคาทองแท่งเนี่ยขยับขึ้นรวมไปถึงทองรูปพรรณกันด้วยนะครับสรุปนะฮะวันนี้ราคาทองขึ้นนะฮะทั้งทองทำแท่งครับรับซื้อที่ 65,600 บาทขายออกอยู่ที่ 65,800 บาทครับในขณะที่ทองรูปพรรณนะครับรับซื้อที่ 64,293 บาท56สตางค์ครับในขณะที่ขายออกอยู่ที่ 66,600

พลงนี้เนี่ยพีทกิ้งก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างเศร้าแล้วก็เหงามากๆนะฮะชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับเป็นเพลงออริจินัลจากเพอร์พีชครับที่ได้น้องบิวกิ้นมาร้องในเพลงเพลงนี้ด้วยนะฮะและดูเหมือนว่าเขาจะสลับเพลงร้องกันนะฮะคุณฟังเหมือนแลกเพลงกันร้องนะฮะแต่ว่าร้องด้วยกันนะก็คือเอาเพลงของเพอร์พีชเนี่ยนะครับให้น้องบิวกิ้นมาร้องด้วยบิวกิ้นเองก็พาเพอร์พิชไปร้องด้วยเช่นกันนะฮะอีกเพลงเพลงหนึ่งนั่นเองซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีนะฮะกับSee You Somewhere นั่นเองนะฮะสองของเพลงนี้มีความหมายเนื้อหาแบบเศร้าๆการจากลาการจากลาแบบไม่สามารถที่จะเดินไม่สามารถที่จะกลับมาเจอกันได้อีกแล้วนะฮะในช่วงชีวิตนี้นะฮะคุณผู้ฟังมันเป็นเพลงที่แหมนะฮะฟังแล้วรู้สึกแบบเศร้าแล้วก็เหงาไปด้วยกับเพลงจริงๆเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเวลาอีกชุดนึงนะฮะจะเปิดให้ฟังกันละกันสำหรับ See You Somewhereทั้งบิวกิ้นแล้วก็เพอร์พีช

ันนี้ส่งเพลงเศร้าคุณผู้ฟังได้ฟังกันเยอะเลยเศร้าจนน้ำตาแตกเลยนะฮะโบกี้ไลออนกับยิ้มลายครับผมเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้หรือใครที่ไปดู MV เพลงนี้ไปดูสักครึ่งเพลงนี้ก็ไม่รอดแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็น่ารู้นะฮะมีทินครับนะฮะก็คงมีสักวันหนึ่งครับที่จะได้เจอกันแล้วก็รู้ไปถึงเพอร์พิชนะฮะแล้วก็บิวกินด้วยไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับสามเพลงเพราะที่กินใจมากๆนะฮะในช่วงนี้แล้วขอบคุณด้วยกับนะฮะใครที่ปัญหาเรื่องของหลังคารั่วนะครับรอยรั่วซึมต่างๆนะฮะที่บ้านของคุณวันนี้อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันบานปลายในอนาคตนะฮะซ่อมบ้านกันโดยด่วนนะครับกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวช่วยงานซ่อมยานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายนะครับพิเศษครับซื้อครบ 10,000 รับทันทีฮะกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกได้เลยครับคุณผู้ฟังครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

ื่อดวงใจมีรักครับหยิบเอาเพลงที่ดังมากนะฮะในปี2526นะฮะของพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะครับเพลงที่ชื่อว่าใจรักเนี่ยนะฮะนำมาย่อขยายใหม่นะฮะด้วยจังหวะและดนตรีใหม่นะครับคุณผู้ฟังขับร้องโดยน้องเจนเย่นะฮะแล้วก็ซีนายนั่นเองครับเพราะมากนะฮะเพลงนี้เมื่อดวงใจมีรักนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกับ MG Urban ด้วยนะฮะพบกับใหม่ล่าสุดเลยกับรถไฟฟ้าที่คุณจะได้พบกับความดีไซน์ที่น่ารักครับเรียบหรูดูทันสมัยแถมขับง่ายด้วยนะฮะและแน่นอนครับเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่และห้องสารนั้นกว้างขวางนะครับนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะฮะส่วนด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับส่วนการชาร์จนะฮะ1ครั้งเต็มๆเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรและการบริการและการขายครับพร้อมกับศูนย์บริการที่มากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับพบกับ MG Urban ได้เลยที่โชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับตอนนี้ให้คุณได้ไปทดลองขับและพร้อมส่งมอบให้กับคุณเป็นเจ้าของกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับแวะไปกันได้เลยทดลองขับและเจอตัวจริงกับน้อง MG Urban บอกได้เลยว่าสวยมากๆโดยเฉพาะคันสีม่วงอ่ะน่ารักมากๆ

ก็ยากเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าทำเขาเจ็บอ่ะเขาจะลืมได้ง่ายยังไงที่มีเรื่องของเจ็บในใจแล้วก็ยากเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าคุณเจ็บปวดร่างกายเนี่ยสามารถแก้ได้ครับวันนี้พบกับฟลานิวนะฮะอย่าปล่อยให้ความเจ็บความปวดเหล่านี้มาทำให้คุณทรมานนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดไหล่นะฮะปวดตามข้อปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอาการเหล่านี้จัดการได้ด้วยฟลานิวครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตครับสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆครับบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดจากกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อนะฮะฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงครับเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขดังนั้นอย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

บรักครับจากน้องอิงวรันธรนะฮะแน่นอนความรักมันทำให้หัวใจเราพองโตนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่หัวใจคุณเนี่ยรู้สึกทำงานหนักแล้วมีอาการเจ็บนะครับอย่าลืมแล้วก็อย่าละเลยอย่าเพิกเฉยนะฮะคุณผู้ฟังเพราะอาการเหล่านี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก็ได้คุณผู้ฟังทุกนาทีมันมีความหมายนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณมีอาการให้ลองเช็คตัวเองครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาให้คุณเนี่ยสามารถวิเคราะห์อาการเบื้องต้นได้นะฮะว่าแต่ละอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนและสมควรที่จะได้เวลาไปเจอแพทย์หรือไปเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกครับว่าทุกนาทีมันมีความหมายนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นจะเป็นสัญญาณสีเขียวนะฮะก็คือเป็นสัญญาณที่ยังไม่เร่งด่วนนะครับก็คือว่าอาจจะมีอาการบางอย่างที่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือสาเหตุอื่นนะครับคุณผู้ฟังที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บหน้าอกนะครับแต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นก็สามารถที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินได้นะฮะว่าตกลงแล้วอาการเจ็บหน้าอกของคุณเกิดจากอะไรครับแต่ถ้าเป็นโซนสีเหลืองนะฮะอันนี้ควรพบแพทย์นะครับซึ่งอาการก็จะมีตั้งแต่เวลาเจ็บหน้าอกเนี่ยจะเริ่มเกิดจากอาการที่เราออกแรงนะครับเริ่มเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยง่ายใจสั่นนะฮะแน่นหน้าอกนะครับหายใจเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยไม่ควรปล่อยครับควรตรวจเช็คร่างกายแล้วก็พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนอีกโซนนึงคือโซนสีแดงอันนี้ฉุกเฉินครับต้องควรพบแพทย์อย่างทันท่วงทีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแน่นหน้าอกนานกว่า15-20 นาทีนะครับนอกจากความนานแล้วเนี่ยยังเจ็บร้าวไปที่แขนซ้ายนะฮะเหงื่อแตกนะครับหายใจไม่ออกหน้ามืดรวมไปถึงใกล้จะหมดสติอะไรประมาณนี้นะครับคนที่อยู่ใกล้ๆหรือตัวคุณเองเนี่ยถ้ายังสามารถประคองได้อยู่รีบโทรไปที่1669หรือไปที่โรงพยาบาลทันทีนะครับคุณผู้ฟังเพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็การตรวจรักษาอย่างทันท่วงทีนะฮะวันนี้ที่โรงพยาบาลลานาครับกับศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจตรวจหัวใจนะครับด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ามาปรึกษานะครับถ้าคุณมีอาการอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับปรึกษาแพทย์กันได้เลยที่ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจครับ0521347777นะครับที่โรงพยาบาลลานนาครับโรงพยาบาลลานนาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: ลาพอดีนะครับผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้านะฮะผมเตรียมไปแล้ว3เพลงนี้นะครับเริ่มต้นหลังจากเบรกข่าวไปกันต่อครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้าง
1: What's this
2: coming up next

0: Don't go anywhere
1: ขึ้นไปไหนนะครับหรือเวลาประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อนะฮะพร้อมกับ3เพลงนี้ครับอ้าวจากอะตอมชนะกันนะฮะพาร์ทเมโลดี้กับวาสนาผู้ใดและก็รูปตะที่ไหนกับเป็นทุกอย่างเดี๋ยวมาหลังเบรกข่าวนะครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ช่วยประชาชนกว่า39ล้านคนเงินหมุนเวียนพุ่ง 7.8 หมื่นล้านนางสาวลลิดาเผิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งดำเนินภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และ2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน2569มีการจัดสรรวงเงินรวม 13,581.13 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,925.72 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทย plus 6040ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้ว 26.04 ล้านคนเกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 78,142 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 33,176 ล้านบาทหรือร้อยละ42และเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 44,966 ล้านบาทหรือร้อยละ58ขณะเดียวกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 1,092,158 ร้านค้าซึ่งกว่าร้อยละ99เป็นร้านค้ารายย่อยของบุคคลธรรมดาโดยร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมมากที่สุดผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาธุรกิจจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะ ใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Polowat

ทุกอย่างเลยครับรูม39ฮะฮาร์มโลดี้ครับวาสนาผู้ใดแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะจะตอบชนะการกับอ้าวนะครับเป็นพร้อมทั้งหมดเลยนะครับจังหวะฟังชิวๆดีนะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะพูดถึงเรื่องของดราม่าไอศกรีมผู้ฟังน่าจะได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมที่นะฮะเป็นร้านไอศกรีมของดาราแล้วก็ดีเจชื่อดังคนหนึ่งนะฮะน่าจะจำได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะฮะตอนนี้มันแตะไปที่ถึง500กว่าแล้วนะครับคุณผู้ฟังฮะและล่าสุดครับแน่นอนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านไอติมทั่วเมืองไทยเหมือนพร้อมใจกันสามัคคีออกโปรโมชั่นพิเศษนะฮะพร้อมกันเลยนะฮะผู้ฟังนี่อย่างล่าสุดที่ไปดูนะฮะถ้าอันนี้จะบอกว่าโฆษณาก็ได้นะฮะจะบอกว่าของ Dairy Queen เนี่ยผู้ฟังล่าสุดเขาออกไอศกรีมมานะฮะเขาบอกว่าจะใช้ชื่อว่าบริษัทอัลตร้าสมูทน่ะมันใช้ชื่อเดียวกันด้วยนะฮะอัลตร้าสมูทเขาบอกว่าอันเนี้ยนะฮะเป็นเมนูใหม่ครับจากทาง Dairy Queen เขาแหละนะฮะแล้วก็จะขายถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นมีให้เลือก4รสชาติอ่ะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งทุกรสชาติจะมีแค่ไซส์ S ไซส์เดียวคือเล็กๆนั่นแหละนะฮะคุณผู้ฟังในราคาที่เรียกว่าลดถูกกว่า10เท่านะฮะ59บาทเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ฟังอีกเจ้าหนึ่งนะฮะอีกเจ้าหนึ่งแน่นอนครับก็จะเป็นที่หลายๆคนรู้จักนั่นคือสเวนเซ่นนี่เขาก็ออกมาอีกฮะเป็นอัลตร้าสมูทนะฮะพร้อมเสิร์ฟด้วยถ้วยที่เป็นแก้วนะฮะเพียงแค่100ถ้วยเท่านั้นครับเขาบอกว่าสูตรเนี้ย40ปีจากซานฟรานซิสโกนี่นะฮะคุณสามารถนำถ้วยแล้วก็ช้อนเนี่ยกลับบ้านได้แต่มีเพียงแค่100ถ้วยเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังในราคา89บาทแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขามีเขียนว่าเลข500 5XX แล้วก็ขีดค่าทิ้งนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการตลาดที่เรียกว่าโอ้โหคมคายมากนะฮะมาแรงและมาเร็วนะครับแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมีเพียงแค่5สาขาทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะฮะนั่นคือสยามพารากอนเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้นจีนะครับก็บอกว่ามีตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้นนะฮะอันนี้ว่ากระแสของตลาดที่มาแรงจริงแล้วก็ยังมีร้านค้านะฮะร้านที่เป็นร้านไอศกรีมอย่างเจลาโต้อะไรอีกหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านท้องถิ่นนะฮะหรือร้านที่แบรนด์ค่อนข้างในระดับกลางๆหรือระดับใหญ่ก็ตามทีเนี่ยพร้อมใจกันออกโปรโมชั่นกับอัลตร้าสมูทมาหมดเลยคุณผู้ฟัง

ไม่ได้ลองไปนี่นานเลยนะฮะ BNK for Dear ครับคุยสุรุฟอร์จูนคุกกี้คุกกี้เสียงไทยวันนี้ไม่ต้องไปเสียงไทยครับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเราให้คุณเลยครับคุณผู้ฟังถ้าคุณแวะมาที่โชว์รูมของเรากับ Toyota เชียงใหม่นะครับรับข้อเสนอพิเศษเมื่อคุณถามหา Hilux Travel Fortrex นะครับมาทั้งแรงทั้งประหยัดครบจบในคันเดียวนะฮะให้คุณได้พบกับข้อเสนอทั้ง2ทางเลือกครับทางเลือกที่1ฟรีประกันภัยชั้น1และทางเลือกที่2โดยพิเศษ 1.69% นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยหรือถ้าใครสนใจ Yaris Cross นะฮะวันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,717 บาทต่อเดือนครับ

และฟรีประกันภัยชั้น1นะฮะคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและก็ความมั่นใจครับแวะมากันได้ที่โชว์รูมของเราทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับคุณผู้ฟัง053 277 888นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ละอองฟองนะครับผมได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันฮะคิดนะฮะหรือว่ามิสครับก่อนหน้านู้นมีโปรเจกต์ H ครับอันนี้ก็นานมากต่อให้ใครไม่รักนะฮะเราก็รักตัวเองครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยากจะรักตัวเองกลับมามีความมั่นใจวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเราพร้อมให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดแน่นอนครับเมื่อเวลาไม่มีผมในบนหัวเนี่ยมันรู้สึกความมั่นใจมันหายไปนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่เราพร้อมที่จะพาความมั่นใจของคุณกลับคืนมาพร้อมกับรอยยิ้มนะครับเราจึงคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังสามารถไปเลือกทรงได้เลยทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับคุณผู้ฟังอยากได้แบบไหนทรงไหนบอกได้เลยว่าวิกของเราเนี่ยนะฮะติดปุ๊บนะครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติเหมือนกับผมแท้เลยทีเดียวนะฮะเพราะเราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวและก็วิกมีไรผมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะเพื่อความสวยและเนียนของคุณครับไปเลือกทรงผมสวยๆกันได้เลยนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับชั้น2มีโชคพลาซ่า0918583613สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเปิดบริการ 9:30 ถึงทุ่มตรงนะครับและไปดูรีวิวสวยๆกันได้นะครับทางแฟนเพจนะที่ HiYou Wix เติม S ด้วยนะครับทั้งรีวิวแล้วก็ทรงผมสวยๆที่เราพรีวิวไว้ให้คุณนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์เข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังที่ HiYou เชียงใหม่ครับ

สวิไลจากอาราล่าแล้วก็โฟอีฟนะฮะกับ Situation Shift ครับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ครับกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับพาคุณไปพบกับ Drive Beyond Limits ครับขับเคลื่อนเหนือทุกขีดจำกัดไปกับ BYD C Lion 7ยนต์ตระกำไฟฟ้าที่ประสานดีไซน์สปอร์ตนะครับสมรรถนะอันเร้าใจและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในทุกมิติไปสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่มากกว่าพร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อความพรีเมียมในทุกการเดินทางนะครับตอนนี้ที่ BYD North Star เรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วฮะและมีโปรแห่งปี BYD ของเรานะครับรีบเข้ามาได้เลยนะฮะจับจองเป็นเจ้าของกันก่อนนะครับสำหรับ BYD C Lion 7นะฮะคุณผู้ฟังที่ BYD North Star ทั้ง5สาขานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพนะครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาคงสิงห์ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ053-278-555นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบและให้คุณนั้นเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะกับการขับรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่ BYD North Star นั่นเองนะครับเวลาหมดพอดีเลยนะฮะผู้ฟังตอนนี้11โมงอีกประมาณ56นาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วฮะป่ะเพลงนี้ไม่ได้ตอกย้ำใครนะจะบอกว่าทานอะไรก่อให้มีลิมิตหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอะไรที่หลายๆคนบอกไม่ชอบจังเลยที่มีน้ำหนักขึ้นเลยอย่างนี้สู้ๆนะฮะคุณผู้ฟังการทำงานในช่วงบ่ายไปแล้วฮะผู้ฟังในช่วงนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พระสกนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์อนุรักษ
19: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื้อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะช่วงเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายแบบนี้ให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้ต้อนรับสู่รายการของเราด้วยงานของ Billy Joel นะคะเพลงปี1978นะคะเพลงที่เขาเขียนเองด้วยนะคะเป็นซิงเกิลที่3จากอัลบั้ม 52nd Street ของเขาโด่งดังไปทั่วโลกสำหรับเพลงนี้ Honesty นั่นเองนะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Brian Adams กับเพลง Heaven นั่นเองค่ะก็เลือกมาฝากคุณสำหรับวันนี้นะคะฟ้าครึ้มๆอยู่ก็ยังอยู่ในช่วงของฝนฟ้าและมรสุมที่พัดผ่านได้ผลส่งมาถึงภาคเหนือโดยตรงเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่อยู่ในภาคเหนือทั้งหมดก็จะเจอเดินทางไปไหนมาไหนช่วงนี้ไปไกลๆไปต่างจังหวัดก็อย่าลืมสำรวจเส้นทางสอบถามให้แน่นอนแน่ใจซะก่อนอาจจะไปเจอน้ำท่วมขังอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากก็โปรดระมัดระวังในการเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตราคาทองคำกันนิดนึงก่อนเที่ยงวันนี้นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,600 บาทค่ะขายออก 65,800 บาทค่ะส่วนทองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,293.56 สตางค์ส่วนขายออกทองคำรูปพรรณบาทละ 66,600 บาทค่ะเป็นราคาก่อนเที่ยงวันนี้สำหรับราคาทองคำอยู่ในระหว่าง 60,000 มาหลายวันแล้วนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไปด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
5: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณสอง Good Memory วันนี้เลือกงานของ Olivia Newton-John ให้คุณได้ฟังกันค่ะเป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งเพลงรักที่จริงๆน่าจะได้เอามาต่อจากเพลงของ Billy Joel ตั้งแต่เพลงแรกแต่ว่าอยากจะเอามาเป็นพิเศษคุณสอง Good Memory ดีกว่านะคะเพลงนั้นก็คือเพลง I Honestly Love YouI honestly love you Olivia Newton-John เพลงยอดนิยมของเธออีกเพลงหนึ่งซึ่งหลายคนก็ยังชอบอยู่ค่ะคุณสอง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลล์ลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
7: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อหาความสุขอย่างเรียบง่ายบ่อยๆทดลองปลูกดอกไม้ไว้ดูเล่นบ้างสิหรือปลูกไม้ผลไว้กินไว้แจกคนใกล้ชิดก็ได้วิ่งออกกำลังกายเบาๆดูบ้างไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่รักษาสถานะความสุขไว้ให้ได้เสมอคุณจะเกิดความสงบสุขซึ่งจะอยู่ได้นานคนอยู่ใกล้ๆก็ชอบและมีความสุขไปด้วยลองคิดเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนักจงสนุกกับมันเถิดอย่างที่ฝรั่งเขาบอกไว้ว่า life is short live it upหรือจะลองนึกถึงเพลงนี้นะคะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมก็ได้เราจะสุขตามความคิดและจินตนาการเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะ 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้จาก Beautiful Sound เริ่มต้นที่ Bruce Springsteen The Boss ของวงการเพลงป๊อปสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งใครๆเขาเรียกเขาอย่างนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราก็ไม่รู้ว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เป็นคนอเมริกันที่รักชาติมากๆคนหนึ่งทำอัลบั้มชุดนี้ออกมาแล้วก็มีปกอัลบั้มเป็นรูปกางเกงจีนกระเป๋าแล้วก็ที่กระเป๋าเป็นรูปธงชาติด้วยถ้าบ้านเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะน่าจะถูกตำหนินะคะแต่สำหรับที่สหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นประเทศที่เสรีค่อนข้างจะเสรีนะคะจะเอาธงชาติมาทำแบบไหนอย่างไรก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรอย่างไรถ้าได้อ่านเรื่องราววิถีชีวิตของพวกเขาก่อร่างสร้างประเทศขึ้นมาพวกเขาก็รักอิสระอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Bruce Springsteen นี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็คือบารักโอบามานั่นเองเขาชื่นชอบ Bruce Springsteen แล้วว่างๆก็โทรศัพท์เข้ามาทำเนียบขาวแล้วก็มานั่งคุยกันนะคะคุยกันสารพัดเรื่องน่าจะเป็นคอเพลงเดียวกันอะไรอย่างนั้นนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของ J. Girls Band นะคะเพลง Sanctuary นะคะซึ่งถือว่านานๆได้หยิบมาให้ฟังกันสักทีหนึ่งดนตรีน่าฟังดีเพลงสุดท้ายเอาใจแฟนๆ Frankie Lymon นะคะ Frankie Lymon เขียนเพลงนี้เองแล้วก็ร้องด้วยตอนหลังมา Diana Ross นำไปร้องแล้วก็ขึ้นอันดับที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคนละยุคกันเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงยุค60ค่ะแล้วก็ Diana Ross เอามาร้องในยุค 70s นั่นเองค่ะ Why do fool fall in love นะคะซึ่งก็คำตอบอยู่ที่คุณทุกคนแหละค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะฟัง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะ Beautiful Sound วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการใช้เวลา1ชั่วโมงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะอยู่กับเราเพลงเพราะฟังสบาย Beautiful Sound ค่ะวันนี้มีโคตรดีๆส่งท้ายรายการนะคะจัดการกับงานที่คุณไม่อยากทำก่อนวิธีนี้จะช่วยให้คุณเสร็จงานในวันนั้นอย่างเต็มไปด้วยกำลังใจและพร้อมที่จะรับความท้าทายของวันรุ่งขึ้นได้อย่างสบายๆค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายวันนี้เลยนะคะ Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเปิดรับแรงงานไทยทำงานสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาทร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,142 บาทถึง 44,472 บาทตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงานทั้งนี้ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20-45 ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งรัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่แอบอ้างว่าสามารถเรียกรับเงินเพื่อช่วยจัดส่งไปทำงานได้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th overseas หรือเพจ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งและสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวเบ้าเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริง ออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
13: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
12: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
13: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

Good Time Good Time นะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลูคัสเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือ Good Time ก่อนหน้านั้นมีเจสันมลาสกับแอมยูเอสด้วยทักทายยามบ่ายวันที่แดดมาแล้วเรียบร้อยบอกแล้วนะคะถ้าเกิดว่าครึ้มอย่างเดียวแล้วฝนไม่ตกเนี่ยมันจะครึ้มทั้งวันแต่ถ้าเกิดครึ้มแล้วฝนตกตกเสร็จปั๊บฟ้าจะใสตอนนี้แดดเริ่มมาหลังจากที่ไม่เห็นแดดมาหลายๆวันแล้วค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะชอบอากาศแบบนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแดดมาพร้อมกับความร้อนนั่นเองแต่ก็ดีนะมีความรู้สึกว่ามันดูสดใสมันดูมีอะไรมากขึ้นจากที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนั่นเองนะคะเริ่มต้นกับช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ฟังวันพุธ22กรกฎาคม2569ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับเวลาช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะนั่งดูแลกันยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลกันค่ะ All for One เพลงนี้บ้าง I Can Love You Like That ค่ะ

ามิล่าค่ะและชาร์มเมนเดสกับซินเดอเรลล่าเพลงนี้เนี่ยก่อนนั้นมีลิปตาและเจมส์อลันกับ Take You To The Moon ค่ะบ่ายโมงกับ29นาทีแล้วนะเชียงใหม่รีดิโอและชั่วโมงยามบ่ายมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยค่ะพร้อมส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมื้อที่คุ้มค่ามื้อที่เลือกมื้อที่ใช้เลือก3บัวได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมายให้คุณได้

เราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดนะเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยค่ะสำหรับด้านที่กำลังมองหาไอเดียในการทำอาหารจะเป็นอาหารเมนูไหนลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ3บัวได้นะคะซึ่ง3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณทำอาหารได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นเมนูที่ออกแนวสไตล์เป็นโรเซ่ต็อกโฮมเมดฉบับคอซีรีส์เกาหลีก็ได้หรือว่าจะเป็นเมนูของอาหารไทยก็มีให้คุณได้เลือกหลากหลายมากมายทีเดียวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวพร้อมให้คุณได้เลือกความอร่อยกันอย่างเต็มที่กับ3บัวนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ3 11 นาที

Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริ

0: าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

จากเรมาเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับคำดาวนะคะก่อนนั้นมีงานของใครเฮดเบอรี่กับท็อกซิกด้วยค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะบ่ายโมงกับ43นาที44นาทีแล้วสิอากาศตอนเช้าและตอนนี้คือแตกต่างกันอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะมีความร้อนมีแดดมาแบบแรงเลยทีเดียวหลังจากที่เรามีความรู้สึกว่าตลอดทั้งวันวันนี้เมื่อวันก่อนๆหน้านี้คือครึ้มทั้งวันไม่มีฝนใดๆนะคะแล้วก็อากาศเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวก็คือครึ้มทั้งวันนะคะแต่ว่าพอฝนมาเสร็จปั๊บตอนเช้าของวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าอากาศตอนนี้คือแดดสุดๆไปเลยค่ะใครที่อาจจะมีความรู้สึกว่าฝนจะตกตลอดทั้งวันนี้คิดผิดได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแดดมาแล้วซักผ้าตากผ้ากันดีกว่าหลังจากที่ไม่เจอแดดเจอกันหลังจากที่ไม่เจอหลายวันเจอกันอีกทีก็โอเคดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังร้อนเล็กน้อยแต่ว่าบางคนชอบอากาศแบบนี้มากกว่าที่จะอึมครึมแล้วก็ฝนตกนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับความสุขในการเดินทางเลือกรถคันใหม่ที่โดนใจและสบายใจนะคะเพราะเราดูแลตั้งแต่การขั้นตอนในการส่งมอบรถนะคะให้คุณขับอย่างสบายใจหลังการขายก็ดูแลเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเช็ครถให้มั่นใจใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาตอนนี้จัดโปรโมชั่นในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างค่ะแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyotaให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเลยค่ะรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางด้วยและพิเศษสมัครรุ่นของ Vios, Yaris, Revo, CHR และ Fortuner 100บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขายินดีให้บริการเสมอค่ะและเป็นเจ้าของรถคันใหม่ไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวแดดขับแล้วสบายใจแน่นอนและประหยัดด้วยในยุคที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นปรับลงเสมอแบบนี้รถที่ตอบในการใช้งานประหยัดน้ำมันต้องยกให้คันนี้ Yaris Cross นะคะคุ้มแน่นอนค่ะผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทต่อเดือนและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยคันเดียวครบทั้งความเท่ความสะดวกและความมั่นใจสนใจว่าไปเทสได้กันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของพิทบูลเพลงนี้บ้าง International Love

ซูเปอร์ฮีโร่ค่ะคุณฟังกันจากเดชนะคะเป็นเพลงสนุกๆในสายที่โยกตามได้นะคะเก่านิดนึงค่ะก่อนนั้นมี The Black Eyed Peas กับ Don't Worry Don't You Worry นะคะและพี่ปูกับ International Love แบบเดี๋ยวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณฟังกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และเพลงสากลหมดไปอย่างรวดเร็วในชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมเลยนะคะไปพร้อมกับงานของอาต้าเพลงนี้กับมามาเมียค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่เปิดทางเอกชนใช้พื้นที่ป่าไม้บางส่วนรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้คู่กับการรักษาธรรมชาติป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาอย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ประกอบพาณิชยกรรมไม่ได้หมายถึงการเปิดพื้นที่ป่าให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเนื่องจากใช้บังคับเฉพาะที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและการดำเนินกิจกรรมต่างๆยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายด้านป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาคารและการควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาเจตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้โดยการแก้ไขครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในตำบลเปียงหลวงตำบลแสนไหและตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงรวมถึงตำบลบ้านจันตำบลแจ่มหลวงและตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยเพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมที่อนุญาตเฉพาะด้านเกษตรกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวให้สามารถใช้เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารเดี่ยวได้ด้วยทั้งนี้ต้องไม่เป็นการจัดสรรที่ดินและไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่การปรับผังเมืองครั้งนี้เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองธรรมชาติกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจชุมชนการบริการและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบต่อป่าไม้สิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของส่วนรวมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Uwix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อม ร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเ
11: ธอไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MIU X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening. 90.

Again และ Purpose นะคุณผู้ฟังไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงก็ยังคิดถึงกันทุกวันประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของ Mean Band และ Thai Opus นะคะชื่อเพลงก็คือถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนั่นเองค่ะมาให้ฉันดูแลได้บ่าย2กับ18นาทีคุณผู้ฟังอากาศก็ไบโพล่าเหลือเกินแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวก็ครึ้มมาตอนนี้มีความครึ้มมาบ้างนิดนึงค่ะก็ท่ามกลางประกาศเตือนที่เตรียมพร้อมในการรับมือเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่ประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จับตาหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะพัดมาทำให้เกิดพายุดิเปรสชันได้ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมืออันตรายจากฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช้านี้แค่เช้าเดียวเท่านั้นที่เราเจอฝนแม้รถติดแล้วก็อุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องฟ้าฝนมีผลกับการเดินทางของเรามากๆจริงๆนะคะงั้นขอดีจีเพลงนี้ค่ะรางวัลผู้จำที่ดี

0: เงินจากลูซ่าป๊อปเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังทุกนาทีเพลงนี้ยาว5นาทีกับ21วินาทีกันเลยทีเดียวเป็นเพลงยาวๆที่น่าฟังอยู่เหมือนกันนะคะทุกนาทีเงินจากเดจีก่อนหน้านั้นกับรางวัลผู้จำที่ดีด้วยค่ะเพลงนี้ก็สั้นเหลือเกิน2นาที59วินบาลานซ์เพลงได้ยังไงเอาเพลงสั้นกับเพลงยาวมาอยู่ด้วยกันนะคะมาเปิด2เพลงต่อเนื่องกันและตอนนี้ก็บ่าย2กับ27นาทีแล้วนะคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเรายิ่งนั่งนานๆยิ่งเหนื่อยอาจจะมีอาการแบบง่วงซึมสมองไม่แล่นปวดคอบ่าไหล่ได้ค่ะ60นาทีเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรานั่งต่อเนื่องนานเกิน60นาทีหรือ1ชั่วโมงที่ไม่ลุกไปไหนเลยเขาบอกว่าระบบเผาผลาญจะชะงักนะคะเลือดจะไหลเวียนช้าลงหรือว่าจะเป็นเอนไซม์สลายไขมันหยุดทำงานไปกว่า 90% ทีเดียวสมองขาดออกซิเจนขาดเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงทำให้เราเกิดอาการแบบง่วงซึมสมองตื้อคิดงานไม่ออกและกล้ามเนื้อตึงเครียดค่ะคอบ่าไหล่เกร็งพยุงตัวตลอดเวลาทำให้กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนความเครียดได้รีสตาร์ทร่างกายด้วยการขยับตัวเล็กๆได้น้อยทำได้ค่ะคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรจะนั่งยาวนานต่อเนื่อง1ชั่วโมงเขาถึงบอกให้ลุกบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายตั้งเตือนให้ลุกขยับตัวทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนั่นเองค่ะเปลี่ยนมาใช้แก้วน้ำใบเล็กนะบังคับให้ตัวเองต้องลุกไปเติมน้ำไปกดน้ำบ่อยๆแทนการวางขวดใหญ่ไว้บนโต๊ะก็คือการวางขวดใหญ่ไว้บนโต๊ะจะทำให้เราอาก็น้ำอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องลุกไปเดินไปเติมก็ได้เพราะฉะนั้นบังคับตัวเองเป็นแก้วเล็กๆดีกว่าซึ่งตอนนี้แก้วเล็กๆน่าใช้มีอย่างมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะแล้วขยับตัวแล้วก็แกว่งแขนนิดนึงขยับข้อต่อต่างๆนานาใช้ช่วงเวลาสั้นๆระหว่างรอโหลดไฟล์งานหรือว่ารอประชุมหมุนคอไหล่เบาๆเพื่อลดความตึงเครียดอย่ามัวแต่ก้มหน้าในการเล่นมือถือนานเกินไปจะทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้ออฟฟิศซินโดรมตามมาแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันยามบ่ายของเราค่ะมาพร้อมกับ MG Primus กันด้วยมาเติมเต็มความสุขให้การเดินทางคุณแฮปปี้ยิ่งขึ้นกับรถคันใหม่ค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมาMG Primus ขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปี MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569นะคะเมื่อทดลองกับ MG ทุกรุ่นในงานทั้งโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Primus เมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมกันด้วยพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล่ 15% ด้วยและยังมีข้อเสนอที่พิเศษสุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะรับฟรีเป็นกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วค่ะเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีได้ที่ MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Primus ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมและโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะเชียงใหม่หางดงได้เลยนะคะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG

0: 3พรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
0: ไปกันเลยเรื่องรถให้ไพรมัสดูแล
2: เรื่องรถให้ไพรมัสดูแลค่ะพร้อมให้บริการในการเลือกรถคันใหม่ในตระกูลของ MG สวยทุกแบบเลยทีเดียวนะคะที่ MG ไพรมัสเชียงใหม่หางดงนะคะ Enjoy Play เพลงนี้วันที่ออนแอร์ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
7: Young My Radio.

เพลงเก่าที่นำมาร้องในเวอร์ชันของจ้าอีเพลงนี้นะคะจากเวทปรินท์ลืมไปหรือเปล่าซาร่านุสราผงประเสริฐในเวอร์ชันออริจินอลเวอร์ชันนะคะอิวรันทอนกับจำหายเพลงใหม่ของเธอค่ะบ่าย2กับ46นาทีนะคะและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าละเลยทิ้งไว้ค่ะคุณฟังให้เราดูแลคุณได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนอกเหนือจากการรักษาแล้วการป้องกันก็สำคัญนะคะตอนนี้ค่ะเรามีวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับวัคซีนฟรีสำหรับผู้ที่เป็นสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมทุกโรงพยาบาลที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถที่จะนัดหมายในการรับวัคซีนนั่นเองค่ะคุณฟังสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใช้สิทธิ์ได้ทั้งสิทธิ์ของประกันสุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็นสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสังคมและก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายในการรับบริการได้ที่053 200 002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลค่ะโมนิก้าเพลงนี้บ้างกับวอนจากเพลงประกอบพบเธอค่ะ

วรฟ้าเสียงคุ้นๆไหมคะคุณนภัณฑ์เสียงของเนยซินเดอเรลล่านั่นเองค่ะหลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปถือว่านานพอสมควรทีเดียวนะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดในสังกัดของมาทีมด้วยค่ะสังกัดของ Love Is Entertainment หรือว่าทีมของมาทีมเป็นขอวอนฟ้าความปรารถนาที่เรียบง่ายที่อยากจะเจอรักดีๆสักครั้งในชีวิตนั่นเองซึ่งก็เป็นเจ้าของเสียงดังเสียงเพลงที่เราคุ้นกันดีกับมิสคอจากซินเดอเรลล่านั่นเองก็กลับมายุคนี้สมัยนี้นักร้องรุ่นเก่าๆนี่กลับมาร้องเพลงกันค่อนข้างเยอะบางทีก็อาจจะคัฟเวอร์เพลงโน้นเพลงนี้หรือว่าบางทีก็จะมีเพลงใหม่เลยก็ถือได้ว่าเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งที่หลายคนจดจำแล้วก็จำเสียงเขาได้นั่นเองนะคะแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายพร้อมกับเพลงในส่วนของเช่นสองในช่วงครึ่งหลังกันด้วยพูดถึงในส่วนของความร้อนคุณผู้ฟังต้องบอกว่าบ้านเรานี่ลุ้นตอนนี้ฝนก็เหมือนจะครึ้มๆมาอีกแล้วญี่ปุ่นนี่เจอขึ้นความร้อนสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะตามรายงานสื่อญี่ปุ่นวันนี้22กรกฎาคมนะคะก็มีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนจัดในหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งจังหวัดที่อุณหภูมิสูงสุดก็คือที่เมืองคูวานะจังหวัดมิเอะอุณหภูมิวัดได้ 40.6 องศาเซลเซียสนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดของญี่ปุ่นในปีนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็หลายพื้นที่อย่างโตเกียวเองก็มีอุณหภูมิสูงสุดที่ 36.1 องศาทำให้หลายพื้นที่นี่เกิดอากาศที่แบบร้อนจัดมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเผชิญภัยกับความร้อนกันอย่างเต็มที่นอกเหนือจากญี่ปุ่นที่เจอความร้อนหนักหน่วงแล้วที่เกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันส่วนบ้านเรานี่น่าจะคุ้นชินกับความร้อนแบบนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอากาศที่ยังคงต้องลุ้นกันต่อว่าเราจะเจอความร้อนหนักหน่วงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็เจอทั้งฝนเจอทั้งแดดกันไปแต่ตอนนี้ครึ้มมาแล้วนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Boogie Lion เพลงนี้กับนาฬิกาทรายค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาปลายกรกฎาคมมีพายุก่อตัวดันมรสุมแรงฝนเพิ่มทั่วประเทศนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 22-31 กรกฎาคม 69ฝนจะเริ่มกลับมาตกกระจายและต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยแต่ช่วงแรกๆ 21-26 กรกฎาคมอาจจะตกไม่ชุกการกระจายยังไม่สม่ำเสมอเป็นจุดๆในบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่ดีที่ความชื้นจะกลับมามีตกหนักด้านรับมรสุมและใกล้ร่องมรสุมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยส่วนช่วงปลายเดือน 27-31 กรกฎาคมคาดว่าฝนจะเริ่มตกชุกและต่อเนื่องมากขึ้นมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมจะมีกำลังแรงร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านประกอบกับอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนช่วยดึงมรสุมมีกำลังแรงขึ้นทั้ง3ปัจจัยนี้จะทำให้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องมรสุมและด้านรับมรสุมมีฝนหนักเบาสลับกันต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่เป็นโอกาสดีที่จะส่งผลให้มีน้ำท่าเพิ่มขึ้นได้ต้องหาแหล่งกักเก็บและสำรองน้ำจากนั้นคาดการสภาพอากาศช่วงต้นเดือน 1-5 สิงหาคม 69ฝนยังกระจายดีทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมแต่ปริมาณมีเล็กน้อยถึงปานกลางแนวโน้มฝนลดลงอีกเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามระบบของอากาศยังสวิงไปมาสำหรับสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้มีสัญญาณการก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 69และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจจะทำให้ระบบลมที่พัดเข้าสู่พายุมีกำลังแรงขึ้นที่ยังต้องเฝ้าติดตามอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะ

0: และลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
0: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
9: ่
10: ะ
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
10: ว้าว
9: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ด้วยความสบายใจนะคะอยู่กับใครแล้วสบายใจก็อยู่ตรงนั้นอยู่กับคนนั้นดีกว่าค่ะก็จะคลายเพลงนี้กับแค่อยู่กับเธอนะคะอยู่กับเธอแล้วสบายใจก่อนหน้านั้นมีรูปท็อปด้วยกับอยากรู้จักไม่รู้จบนะคะและงานจากเทมี่กับเทพธิดาเปรียบเลยคนสวยเหมือนเทพธิดานะสมัยนี้มีคนเปรียบเลยแบบนี้กันอยู่นะบ่าย3กับ19นาทีค่ะกันฟังชั่วโมงที่3ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วนะคะ Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดีค่ะ

ผลนะคะงานจากครีแมนดาวและ What If เพลงนี้ก่อนในนั้นมี No One Else และ Copter of Us กับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะ Tattoo Color กับขอให้เราทั้งคู่โชคดีบ่าย3กับ30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาบ่าย3กับ30นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของเราเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz

และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.69% นะคะรถครอบครัวที่มาพร้อมกับความครบและความคุ้มกับเวลอสค่ะเสิร์ฟหนักจัดให้คุ้มดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care หรือว่าจะเป็นชุดแต่งของเวลอสนะคะและโปรแกรมช่วยผ่อน 4,000 บาทต่อเดือนที่1ถึง6ค่ะพร้อมกับ Full Fill คนไทยออกรถง่ายกว่า470ล้านบาทด้วยลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายๆรุ่นที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันอย่าง Fortuner คันนี้ผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% ก็ได้ค่ะทุกรูปแบบความสุขในการเดินทางจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปไหนสบายใจเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่เราทั้ง6สาขานะคะและนอกจากนี้เรื่องของการดูแลรถก็ยังสำคัญเสมอค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของยางหรือว่าจะเป็นเรื่องการเช็คระยะนัดหมายนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้พร้อมข้อเสนอพิเศษในการดูแลรถคุณอย่างเต็มที่ตอนนี้แบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้รถสตาร์ทไม่ติดกันดีกว่าค่ะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางพิเศษในรุ่นของ Vios, Yaris, Trivo, CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทจนถึง30กันยายนนี้ค่ะรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้ค่ะ0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอัปเดตโปรเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะหลุมอากาศจากปามี่ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh.

ซีอะไรเธอค่ะจากเพลงประกอบ Spring of Yours นะคะเรื่องนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันแต่ชอบเพลงนี้ของแอมนะคะเพลงเพราะดี See you later ก่อนนั้นมีอีเมลเสกกับนาจิซาด้วยค่ะคุณผู้ฟังใบ3กับ46นาทีทุกวันนี้สังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราดูอะไรก็แล้วแต่ในโซเชียลเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องจริงและก็เป็นคอนเทนต์ด้วยค่ะหลังจากที่เป็นคอนเทนต์ที่แลดูจะทำให้เป็นแบบเรื่องของคดีพลิกนะที่เริ่มจากแฟนคลับสาวคนหนึ่งที่ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีที่ Impact เมืองทองหลังคอนเลิกเนี่ยเธอก็โพสต์ลง X นะบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์พาเธอนอกเส้นทางเข้าทางเปลี่ยวถนนมืดมากจนหลายคนเป็นห่วงเพราะหลังจากนั้นเธอก็เงียบไปหลังจากนั้นแฟนคลับก็ช่วยกันตามหาแม้แต่ JB ศิลปินที่เธอไปดูเนี่ยก็ยังมาคอมเมนต์เลยว่าปลอดภัยไหมเซฟไหมประมาณนี้ตีสองกว่าเธอก็โพสต์อีกครั้งบอกว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วแค่นั้นแหละโซเชียลก็เดือดทันทีนะรุ่งขึ้นค่ะเธอก็เล่าว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยพยายามลวนลามเธอก็เลยตัดสินใจกระโดดลงจากรถวิ่งหนีหลบไปก่อนจนล้มเป็นแผลเย็บถึง9เข็มเรื่องเหมือนจะเป็นอะไรที่แลดูจะน่ากลัวใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายคนก็เชื่อแบบสนิทใจแล้วก็ไปทัวร์ลงก็คือจริงๆไม่ชงว่าทัวร์ลงก็ไปว่าวินมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ก็มีนะชาวเน็ตเนี่ยต้องบอกชาวเน็ตบางทีก็เจ๋งเหมือนกันค่ะเหมือนสืบคดีกันเลยทีเดียวก็มีคนสังเกตว่ามันแปลกหลายอย่างมากๆทั้งจำนวนเข็มที่เย็บลักษณะแผลข้อมูลบางอย่างที่มันดูแบบไม่จริงอ่ะไม่เนียนอะไรประมาณนี้ไม่สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่เธอได้เล่าไว้สุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการตามสืบกันแบบเป็นเต็มกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะไม่ได้แค่คนเดียวนะช่วยกันคำตอบที่ได้ก็คือกลายเป็นหนังคนละม้วนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการไปตามหาก็คือวินที่มาส่งหญิงสาวถึงหน้าโรงแรมเนี่ยก็มีกล้องบันทึกภาพไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะว่ามาส่งถึงหน้าโรงแรมเธอก็ลงรถปกติไม่ได้มีการกระโดดหนีแต่อย่างใดก็เดินเข้าที่พักไปไม่มีภาพกระโดดหนีไม่มีภาพวิ่งไม่มีชุลมุนที่ถูกเล่าไว้นะหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปก็กระแสพลิกทันทีเลยค่ะรถทัวร์ก็หันหัวแทบไม่ทันบัญชีต้นเรื่องนะคะอ้างว่าเขาใช้งานไม่ได้แล้วหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเธอต้องพยายามเหมือนจะหลบเหมือนจะหนีแล้วก็จะแถประมาณนั้นสุดท้ายเจ้าตัวก็กลับมาใช้แล้วก็ยอมรับว่าเธอเติมเรื่องเข้าไปเองนะเติมเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตาสุดท้ายก็ยืนยันว่าลุงวินเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งลุงวินมอเตอร์ไซค์เองก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะคะแค่ไปส่งเฉยๆแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ร้ายซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเยียวยาแล้วก็ต้องเป็นเคสที่ต้องอยู่ในการติดตามกันต่อไปว่าคุณลุงเขาจะว่ายังไงเห็นไหมคะว่าเขาทำอาชีพสุจริตนะแต่ชีวิตมันติดคอนเทนต์มากเกินไปอะไรที่มันดูธรรมดาอาจจะไม่สนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันคุณผู้ฟังอันตรายนะแบบนี้ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยนะสังคมสมัยนี้ใช่ว่าจะมีแค่คอนเทนต์อย่างเดียวได้นะชาวเน็ตนี่ตาไวหูไวสืบเก่งยิ่งกว่าคนนั้นอีกนะคะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเจอเจเนอเรชั่นเพลงนี้กับโอ้ค่ะ

ั้งแรกจังหวัดสักคนก็ได้อยู่นะเกิดเจเนอเรชั่นก่อนนั้นค่ะโอ้นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายๆเพลงกันด้วยดูเวลาตอนนี้ใกล้จะ 4:00 นแล้วนะคะเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์จะว่าไปตอนนี้เชียงใหม่เราก็มีอะไรหลายอย่างที่ใหม่ๆเยอะเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสวนสาธารณะจะเห็นได้ว่าช่วงเย็นถ้าวันไหนฝนไม่ตกคนจะไปเช็คอินที่สวนอบจบ้างสวนรถไฟสวนบัวขาดสวนโน้นสวนนี่เลยทีเดียวค่ะอีกจุดนึงที่จะมีการปรับปรุงนะคะก็คือการปรับชมริมน้ำปิงสวนสาธารณะตลาดต้นลำไยให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสีเขียวแห่งใหม่หลังเจอวิกฤตน้ำท่วมเมื่อ2ปีก่อนนั่นเองค่ะซึ่งเทศบาลเองก็มีการปรับพื้นปรับปรุงพื้นที่พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายทำกิจกรรมสำหรับประชาชนพร้อมกับเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างเมืองเชียงใหม่ให้ร่มรื่นนั่นเองก็หวังว่าคงจะมีการจัดการให้ดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วจุดนั้นโซนนั้นก็จะมีทั้งในส่วนของคนไร้บ้านเยอะนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตามริมน้ำปิงอ่ะตรงกาดหลวงตรงตลาดดอกไม้โอ้โหต้องบอกว่ามีทั้งกลิ่นที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดใครที่เดินผ่านตอนกลางค่ำกลางคืนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคงจะต้องมีการจัดการตรงจุดนี้เพราะว่าเป็นสวนสาธารณะที่คนต้องการใช้แล้วก็ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองสวนสาธารณะบ้านเราเยอะเลยทีเดียวนะคะก็พักกันให้เต็มที่กันละกันค่ะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับไฮยูวิกเชียงใหม่นะท่านที่ต้องการวิกผมสวยๆใส่สบายแล้วก็สามารถช่วยในการปิดผมขาวด้วยใครที่มีผมงอกเยอะเวลาไปงานไปออกงานต่างๆอาจจะไม่ค่อยมั่นใจมาใส่วิกให้มั่นใจกันดีกว่ากับไฮยูวิกเชียงใหม่ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเรามีวิกผมให้คุณได้เลือกมากมายหลายแบบมากๆทั้งวิกผมแท้และก็มีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะสนใจวิกผมแบบไหนแวะไปปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันค่ะ0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของไฮยูวิกได้เลยนะคะส่งท้ายก่อนด้วยงานของ ATEEZ เพลงนี้กับแบดค่ะเพลงยกอกนะเขาเรียกแบบนี้อกเด้งอกเด้งมีทงมีท่าชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแม็กซ์เฟมเจอกัน5โมง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐมีคำเตือนยังพลเมืองอเมริกันในต่างแดนให้ระมัดระวังตัวจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากผลพวงของสงครามตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกประกาศเตือนการเดินทางทั่วโลกการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือการพำนักอยู่ในต่างประเทศของชาวอเมริกันโดยขอให้พลเมืองของตนเพิ่มความระมัดระวังตัวให้มากขึ้นหลังจากที่สงครามตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้งพร้อมชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจมีการตอบโต้มาที่ผลประโยชน์ของสหรัฐในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสหรัฐต่างๆนับเป็นครั้งที่2ของปีที่สหรัฐได้ออกประกาศเตือนอันตรายในลักษณะนี้โดยครั้งก่อนมีขึ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สหรัฐร่วมกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
20: Mass FM. Mass. Mass. F.

0: ื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
3: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabee
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์
8: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
9: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
10: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
11: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
12: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่าย

0: ันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่เชียงใหม่แตะที่32องศาเซลเซียสนะคะปริมาณฝนครอบคลุม 60% ของพื้นที่เรียกว่าครอบคลุมทุกอำเภอเพียงแต่ว่าในสายเหนือแล้วก็ในแถบในเมืองบ้านเราปริมาณฝนเล็กน้อยนะคะไม่เกิน35มิลลิเมตรแต่ที่อำเภอแม่แจ่มฮอดและอมก๋อยปริมาณฝนมากกว่านี้เล็กน้อยประมาณ35ถึง65มิลลิเมตรส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะจนถึงวันเสาร์นะคะปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็น 70% อุณหภูมิสูงสุดลดลงอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการเดินทางใกล้ๆยังคงต้องระวังฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มภาพรวมภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศพยากรณ์ลักษณะอากาศวันนี้ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
2: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: การศึกษาที่ดีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือในตำราเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ล้วนมีความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือในระยะเริ่มต้นมักมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมากมายเรียงรายอยู่ตรงหน้าผ่านการทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ว่ายากก็จะกลายเป็นง่าย
6: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
8: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
7: พร้อมกับเมืองมีโชค
8: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
7: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
7: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
8: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคาสายเนื้อต้องแวะมาลองนะคะที่มีโชคพลาซ่าร้านสเต็กมิทลอฟร้านเล็กๆแต่เมนูเพียบค่ะเมนูเด็ดต้องสั่งสเต็กเนื้อริบอายนิวซีแลนด์นะคะแถมมีเมนูข้าวหน้าต่างๆแล้วก็ซุปกิมจิร้อนๆให้สดอีกด้วยสเต็กมิทลอฟที่มีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล ตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow โทร053-140-232-4 เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่สะดือเมืองหรือครองเมืองหมายถึงพระธรรมศาสตร์อันเป็นแนวทางปฏิบัติของชาวล้านนาอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้เป็นหลักการทางนิติศาสตร์กฎหมายข้อบังคับประชาชนพลเมืองว่าด้วยบทลงโทษบทคุ้มครองทั้งสิทธิและหน้าที่กฎหมายที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของล้านนาไทยคือมังรายศาสตร์เป็นกฎหมายที่พญามังรายตราขึ้นโดยอาศัยต้นแบบพระธรรมศาสตร์ของมอญหริพุนชัยโบราณอันมีคุณค่าในแง่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านนิติศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และจริยธรรม
1: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
10: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้21กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะต้นลำไยเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นลานกิจกรรมสวนสาธารณะเพื่อประชาชนใช้ในการทำประโยชน์ด้านต่างๆอาทิใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมอื่นๆอีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองเชียงใหม่ให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้นเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้นโยบายนครเชียงใหม่นครแห่งสุขภาวะและนครเชียงใหม่นครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่น่าเที่ยวด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามและปลอดภัยส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้แก่ประชาชนค่ะ
11: Mass

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ในหนึ่งวันมีหลายชั่วโมงและคุณก็มีสิ่งที่จะต้องทำอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับผู้แพ้นั้นก็มักจะลงเอยด้วยการนอนหลับอยู่เสมอค่ะแต่ถึงกระนั้นการนอนก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานนะคะมันเป็นเสมือนสารอาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงสมองของคุณค่ะชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะรู้สึกง่วงนอนในเวลางานซึ่งชาวอเมริกัน2ใน5คนนั้นมักทำผิดพลาดเนื่องจากความง่วงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอมักจะลดทอนประสิทธิภาพในการคิดอย่างสร้างสรรค์

60% นะคะอีกทั้งยังทำให้ความยืดหยุ่นในการตัดสินใจลดลงถึง 39% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นหากจะทำงานให้ประสบความสำเร็จก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะ

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคลื่นจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy มีสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
4: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
3: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
4: น้ำผึ้งดอกลำไย
3: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
4: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
3: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
4: ขนมฮันนี่สูตร
3: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
4: ในราคาที่ไม่แพง
3: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
4: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
3: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
5: Mass FM, your happiness

ผู้ฟังคะเห็นพาดข่าวที่บอกว่ารัฐบาลทรัมป์ล้มแผนใช้ภาพแฮร์รี่ทับแมนบนธนบัตร20ดอลลาร์สหรัฐสะท้อนกลับมาถึงความภาคภูมิใจในธนบัตรไทยกับภาพเดียวหนึ่งในใจคนไทยตลอดมาสะท้อนถึงความเป็นหนึ่งที่เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงในภาพที่ประทับบนธนบัตรของไทยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาบอกว่านายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงการคลังไม่มีแผนนำภาพของนางแฮร์รี่ต์ทับแมนนักเคลื่อนไหวเพื่อการเลิกทาสในสหรัฐมาใช้บนธนบัตรชนิดราคา20ดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากจะย้อนกลับไปเมื่อปี2559รัฐบาลวอชิงตันในเวลานั้นของประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศแผนการแทนซึ่งเป็นทาสในช่วงต้นทศวรรษ1820และต่อมามีบทบาทช่วยเหลือทาสหลายร้อยคนให้เป็นอิสระแทนภาพของประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันผู้นำสหรัฐคนที่7บนธนบัตรราคาดังกล่าวแม้นแผนการนั้นหยุดชะงักไปหลังโอบามาหมดวาระและต่อมาเป็นยุครัฐบาลสมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังคงแนวคิดการใช้ภาพของทับแมนแต่เสนอให้ไปใช้กับธนบัตรราคา2ดอลลาร์สหรัฐแทนแต่ไม่เคยมีความคืบหน้าต่อมาเมื่อเป็นสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนกระทรวงการคลังสหรัฐในเวลานั้นพยายามเดินหน้าเรื่องนี้ทว่าประเมินว่าธนบัตรรุ่นใหม่จะยังไม่พร้อมใช้จนกว่าจะถึงปี2573เนื่องจากจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามเมื่อมีการซักถามว่าเพราะเหตุใดกระทรวงการคลังจึงไม่เดินหน้าจัดทำธนบัตรใบละ20ดอลลาร์สหรัฐที่เป็นรูปทับแมนแต่กลับมีการเตรียมการสำหรับธนบัตรใบละ250ดอลลาร์สหรัฐที่เป็นรูปของทรัมป์แทนเบเซนตอบว่าการจัดทำธนบัตรราคา250ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการประกาศเอกราชจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาคองเกรสเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการเห็น

คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Outstanding ระดับเหรียญทองในการแข่งขันเต้น International Dance Festival 2026ประเภทระบำนานาชาติร่วมสมัยณโรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความพรปิ่นทองชนกฤทัยแสงจันทร์ชนนิภาเลิศมงคลประภัยธนิดาแสงเพชรอัญญดาอนุชิตานุกูลกมลชนกวังปรีชาสู้เวินหลี่มีวลินพานิชกุลและบรลักษ์แหวนเพชรโดยมีครูผู้ฝึกสอนคุณครูนาฏนัดดา

0: สุขภัณฑ์วารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324ค่ะซึ่งในงานดังกล่าวนะคะนักเรียนวารีเชียงใหม่น้องมุนดาพานิชกุลยูบินโจและซินรูอียังได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภท cover dance โดยมีครูควบคุมทีมคือคุณครูนาฏนดาสุขพันธ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: ทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่
4: วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคั่นแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 0532144410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนม
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในวันอังคารที่28กรกฎาคม10โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายชีวิตเพียงสละเวลาไม่นานคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสและความหวังให้กับผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือให้โลหิตให้ชีวิตเพราะการแบ่งปันของคุณคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาร่วมสร้างกุศล1หยดจากคุณต่อชีวิตได้อีกหลายคนมาร่วมเป็นผู้ให้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวันอันเป็นมงคลสำหรับปวงชนชาวไทยอังคารที่28กรกฎาคม2569นี้ค่ะ

0: www.toyota.com ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
2: ถาว

ื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร0532177633กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: Mass FM
1: เราสร้างความดีกับใครเราก็ดีใจถึงเขาไม่รู้เราก็รู้ When we do good deeds for others, we feel happy. Even if they don't know it, we know it ourselves.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งจากผลสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับสูงมากโดยมองเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนมากยิ่งขึ้นบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน bariatric surgery สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทางค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI โรครวมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ผู้รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า180ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลการบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
16: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92.1 FM

0: มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงเย็นนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเย็นของวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์22กรกฎาคม2569พร้อมทั้งอากาศที่แตกต่างจากตอนเช้าอย่างสิ้นเชิงตอนเช้าจากบ้านมาฝนตกฝนพรำแต่ตอนนี้แดดเริ่มมากันแล้วค่ะอากาศดีมากๆเลยทีเดียวเหมาะสำหรับหลายๆคนที่วางแผนในการจะไปวิ่งไปออกกำลังกายกันเพราะเมื่อวานช่วงค่ำหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากๆโดยสุเทพก็เห็นชัดเจนกว่าหลายวันก่อนเพราะว่าเจอหมอกฝนปกคลุมนั่นเองค่ะอากาศครึ้มนี่มองไม่เห็นโดยสุเทพเหมือนกันแล้วกันนะฟังก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีทีเดียวพาตัวเองออกจากโต๊ะทำงานออกจากบ้านไปกำลังกายกันบ้างกันละกันแต่เชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็กำลังอยู่บนท้องถนนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยกันละกันนะคะเลือกเพลงเก่ามาฝากกันเช่นเคยค่ะยารินดาแค่ได้คิดถึงและบูโดกันกับขอให้เหมือนเดิมนะคะกันนะฟังขอให้ทุกอย่างดีขึ้นดีขึ้นขอให้อะไรดีๆอยู่กับเราเหมือนเดิมกันละกันมีเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยทุกเย็นแบบนี้เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นั่งดูแลคุณผู้ฟังถึง 6:00 น.เย็นเหมือนเดิมเลยนะคะ
1: ความรักเป็น
0: เส้นทางนี้เส้นทางไหนรถอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเจียววัฒนากับเส้น

การณ์ก็คลี่คลายไม่นานก็เช้าอีกไม่นานก็วันใหม่แล้วนะผ่านไปแต่ละวันไวจะตายสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่สัปดาห์หน้านี่วันหยุดเยอะมากเริ่มต้นประเดิมก็คือวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะหลังจากนั้นก็หยุดต่อเนื่องกับวันพระใหญ่วันอสารหาบูชาส่วน30เป็นวันเข้าพรรษาแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะหยุดต่อแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นเอกชนนะแล้วก็โรงเรียนอาจจะมีจุดเพิ่มเติมประมาณนั้นค่ะลาเพิ่มได้พักผ่อนกันไปส่งท้ายปลายเดือนกรกฎาคมเงินเก่าของ The Peach Band เพลงนี้กับไปไม่นานก็เช้านะคะเจียววัฒนาก่อนนั้นกับเส้นทางนี้ค่ะเชียงใหม่เรดิโอข่าว12เมกะเฮิร์ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับวิกผมสวยฮายูเชียงใหม่ใครที่มีปัญหาเรื่องของทรงผมทำทรงไหนก็ไม่ถูกใจไม่สวยไม่โดนนี่เลยค่ะคุณผู้ฟังใส่วิกแล้วดูดีเสริมความมั่นใจได้ขึ้นความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยฮายูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วยเยอะเลยนะมีให้คุณได้ลองใส่กันด้วยว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับรูปหน้าแล้วก็เหมาะกับคนนั่นเองค่ะสามารถที่จะแวะไปปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0918583613 0918583613ให้ยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่สามารถอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงดูรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ HiYuWig ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ HiYuWig นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz งานกล่าวของซินเนอเรต้าเพลงนี้บ้างกับมิสคอร์ค่ะ

Miss Call ค่ะคุณฟังเงินเก่าของซีโนเรต้าหลายปีมาแล้วเพลงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนจำได้อย่าปล่อยให้รอใครที่โทรมาแล้วมิสคอลก็โทรกลับไปแต่ถ้าเกิดเป็นพี่มิสมิจฉาชีพทั้งหลายไม่ต้องโทรกลับก็ได้นะ17นาฬิกา31นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยด้วยนะคะของสุดท้ายเลยค่ะคุณผู้ฟังกับมิสูแสงชัยออนทัวร์สัมผัสตัวจริงเรื่อง HEV ไปพร้อมกับ Mitsubishi X-Force และ Xpander Cross HEV ค่ะพบกันได้ที่ Big C Place หางดง Big C แม่เหียหน้าธนาคารกสิกรไทยวันนี้ถึง25กรกฎาคมนี้9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนกรกฎาคมค่ะดอกเบี้ย 0% จองและ

นะคะแสงชัยมอเตอร์เซลผู้นำที่ลูกค้าไว้วางใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะแอนิต้าเพลงนี้บ้างกับหรือฝืนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251712

0: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
1: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

โทษที่กวนใจเธอนะคะงานเก่าของนัทมีเรียและก่อนในนั้นทาทยังด้วยกับขอถามสักหน่อยนะคะไม่รู้อะไรก็ถามไปดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราไปคาดเดาเราไปมโนเองคิดไปเองบางทีมันก็จะบานปลายได้ไม่รู้ก็ถามได้17:48 เชียงใหม่เรดิโอนะคะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยอยากจะทานอะไรก็สั่งได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าร้านเรามีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นอาหารไทยเลือกได้เต็มที่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศชิลๆยามเย็นแบบนี้ด้วยเลิกงานปั๊บพลังเริ่มหมดมาเติมพลังกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูของกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ๆไซส์จัมโบ้กันเลยทีเดียวน้ำจิ้มเด็ดมากนะคะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนต้มยำกุ้งหรือว่าจะเป็นทอดมันกุ้งนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปูทะเลผัดผงกะหรี่แกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองไก่ย่างชมจันทร์นะคะหรือว่าจะเป็นยำสาวท่าจีนและอื่นมากมายทีเดียวสั่งได้ทุกอย่างอร่อยทุกเมนูจริงๆค่ะหลายๆคนอยากจะชอบเมนูนี้เพราะว่าด้วยอากาศแบบนี้นะครึ้มครึ้มอึมครึมนิดนึงฝนตกหน้าฝนอะไรประมาณนี้ต้องการความสดชื่นต้องการอะไรที่มันดีต่อสุขภาพแนะนำปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเลยค่ะเมนูพิเศษของทางร้านเราอยากจะรู้ว่ารสชาติจะเด็ดแค่ไหนต้องไปลองชิมกันนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7 ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านสายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านไหนได้เลยค่ะนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเรายังพร้อมให้บริการทุกความสุขของคุณอยากจะจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ยินดีให้บริการเสมอสามารถจองโต๊ะล่วงหน้าได้ที่063-525-1719 063-525-1719 17:00 ถึง23:00 นะคะเลือกนั่งในหลายโซนโซนสวนร่มรื่นอากาศดีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่บรรยากาศดีอาหารอร่อยมีที่จอดรถกว้างขวางครบทุกอย่างที่คุณต้องการเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังไม่ถึงงานเก่าๆของกวางกมลชนกพางกันละกันนะคะต้องบอกว่าเป็นดาราสาวที่เรียบร้อยเสียงเพราะด้วยไม่รักไม่เป็นไรค่ะ

กได้ไหมบอกฉันว่าเธอลืมนะคะไม่รักไม่เป็นไรจ้ะฟางกมลชนกค่ะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจ้ะ6โมงเย็นนะคะได้เวลาเดินทางกลับบ้านสำหรับคุณผู้ฟังที่เลิกงาน6โมงใครอยู่ทีมเดียวกันบ้างเลิก6โมงปั๊บกลับบ้านพักผ่อนกันและพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะกับรถคันใหม่ที่พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกับรถกระบะที่ทั้งสวยทั้งแกล่งนะคะแวะไปเจอกันได้กับ Isuzu สาราเชียงใหม่จัดเต็มแน่นอนค่ะวันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้พบกันได้ที่ Big C แม่เหียนนะคะสามารถที่จะแวะไปเทสต์ไดร์แล้วก็เลือกกันได้กับข้อเสนอพิเศษกับเราจองรถที่ Isuzu สารารับโชค5คุ้มด้วยกันค่ะไม่จะเป็นของรางวัลต่างๆนานามากมายและยังมีช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทด้วยนะคะสนใจก็อย่าลืมตามไปเจอกับเราที่การจัดบูธกันได้ค่ะคุณผู้ฟังที่ Big C แม่เหี่ยตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมจัดโปรให้ครบทุกรุ่นสนใจสอบถามเพิ่มเติมมีงบเท่าไหร่เจ้าหน้าที่เราพร้อมให้บริการเสมอค่ะจองรถกับ Isuzu สาราเชียงใหม่ดาวตามผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยค่ะข้อเสนอพิเศษมากมายพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรพนักงานประจำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีรถพร้อมออกทันทีเอกสารไม่เยอะอนุมัติก็ไวทดลองขับขี่ถึงที่และส่งรถถึงบ้านกันเลยทีเดียวสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการของเราทั้ง5สาขาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาดอนจันหน้าโรงเรียนปิ้นหรือว่าจะเป็นจอมทองสันทรายและที่สันป่าตองด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติม0532420002กับ Isuzu สาราเชียงใหม่อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมกิจกรรมของเราได้ที่ Facebook ของ Isuzu สาราเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ได้ยินดีให้บริการนะคะส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะฟังเพลงสากลกันต่อกับรายการ Radio Twilight และกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าเราเจอกันเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่การนาฬิกาถึง10นาฬิกาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นและรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาส่งท้ายไปพร้อมกับมาเช้าวัฒนาพันธ์เพลงนี้กับผู้ชายห่วยห่วยนั่นเองนะคะมันก็จะมีบ้างเวลาเจอคนที่ไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจก็จะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่โอเคนะคะคุณผู้ฟังว่ามาชาร้องเพลงนี้ให้ใครเหมือนกันเนาะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานปุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: Radio, Radio to what? ชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเย็นวันนี้อยู่เพื่อคุณผู้ฟังเหมือนพูดกลางสัปดาห์นะครับ22กรกฎาคมหรือสัปดาห์สุดท้ายนะฮะจะสิ้นเดือนแล้วนะครับ8วันเท่านั้นเอง89ดิประมาณนั้นนะฮะคุณผู้ฟังเดือนนี้ก็จริงๆช่วงนี้มีเรื่องของฝนเข้ามาอย่างเมื่อวานที่ฝนตกตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาก็มีแสงแดดหน่อยพอตอนค่ำๆมาก็มีแนวโน้มแล้วว่าฝนคงจะตกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวฉะนั้นค่ำวันนี้ก็คงจะเหมือนเดิมขับรถใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมืดเร็วนะถ้าฝนตกแบบเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ยังไงก็มีฝนแน่นอนนะคุณผู้ฟังชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังและขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town นะครับความสุขสนุกสนานนะครับวันซอฟต์เซอร์วิสแวะไปทานอาหารค่ำได้นะครับสังสรรค์เฮฮากันแล้วก็ยังมีดนตรีดีๆทั้งโซนกลางนะฮะส่วนห้องแบ็ครูมก็เปิดให้บริการในช่วงของวันสุดสัปดาห์นะฮะฉันวันนี้พบกันได้ที่ Warm Up The Best Sintha 0534-00-677นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับคุณผู้ฟังและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง19 นาฬิกาของค่ำวันนี้กับ Radio Twilight นะครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้ก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์วันพุธนี่มันถ้าพูดตรงๆนี่ถือว่าเซตซีโร่เนี่ยก่อนจะมาถึงวันพุธก็ผ่านมาแล้วอาทิตย์จันทร์อังคาร3วันแล้วเดี๋ยวจะผ่านวันพุธไปก็พฤหัสศุกร์เสาร์ใช่ไหมอยู่ตรงกลางบางทีมันก็มีสำนวนที่เขาบอกว่า Wednesday Child นะฮะลูกที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเอาใจยากหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละเนี่ยมันเหมือนลูกคนกลางอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นแหละเขาว่ากันนะฮะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งต้องไปหาฟังเอาดูแล้วกันสำหรับ Wednesday Child นะฮะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้งอแงเขาฟังเพลงกันไปแม้แต่เมื่อคืนที่ฝนตกทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับชุ่มฉ่ำเลยวันนี้ก็คงจะมีแนวโน้มว่าจะมีฝนเพราะพายุฝนเข้าสู่ภาคเหนือแล้วนะฮะก็สลับกันมาทีละลูกนั้นหมดไปลูกนี้ก็มาใหม่นะฮะช่วงนี้ฝนก็จะมาเป็นเพื่อนเราอยู่บ่อยๆนะช่วงนี้ก็เริ่มเป็นหวัดแล้วครับคุณฟังแล้วตอนนี้อากาศเย็นกลางคืนนี่ปรากฏว่าดึกๆ 24-25 องศาไม่ธรรมดาเลยนะเหมือนน้องๆหน้าหนาวเลยคุณฟังช่วงนี้มีโอกาสจะไม่สบายได้เหมือนกันนะฉันดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้รวมทั้งยุงก็เริ่มเยอะแล้วเวลาฝนตกเยอะๆนี่ต้นไม้มันก็โตเร็วใช่ไหมคุณตามป่าหญ้าข้างๆหรือว่าต้นไม้ในบ้านเนี่ยมันจะยาวเร็วมากและเป็นที่อาศัยของยุงด้วยยังไงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็หาทางกำจัดมันด้วยกันแล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: าถึงช่วงท้ายก่อน19นาฬิกาคุณฟังผมต้องลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาฝนตกถนนลื่นขับรถดีๆนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์โมสอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและในอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงโคเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบครอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอริสาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์
5: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
6: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถัวเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
5: นายสิทธิพลวิบูลธนากุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิษาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
8: หรือปตท.จัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนด้วยนายวรศิษฐ์เวียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของคสช.ในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์อิสรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสช.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คดีนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
9: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

0: หากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้าสำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
1: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอรอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวม เนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรสโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา17นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
1: Refresh, refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7 ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่นำเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงนะฮะเอามาผสมผสานกันดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์นะครับอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟัง2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วก็ลิงก์สัญญาณของอากาศนะครับไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับแล้วก็ฝากคุณฟังติดตามไฮไลท์ของทางรายการด้วยนะครับทาง Facebook ทาง TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กจะเป็นข่าวสารแจ้งให้ทราบถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับบอกเล่า90นะครับประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะเอามาฝากไว้ในช่วงที่1 นะครับช่วงที่2ช่วงวาไรตี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องเลยนะครับเอามายำรวมกันเรื่องเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆบันเทิงท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงนะครับรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพด้วยเอามาฟังในช่วงที่2ครับสวัสดีคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์กันแล้วนะครับคุณเอกลินพิสูคุณโคบลูนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินบอกหลังมาพยับฝนตกอย่างแรงเพิ่งหยุดเช่นเดียวกันนะครับโซนที่ผมจัดรายการอยู่นี่ก็เมื่อกี้ตกเยอะมากตกหนักมากนะครับเพิ่งจะซาไปแต่ก็ยังมีพรำๆนิดๆไวลายหน่อยนะครับคุณตีสวัสดีนะครับคุณมูนไลท์สวัสดีครับคุณซูซานอุ๋ยสวัสดีนะครับคุณลูฟี่สวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับสเปนได้แชมป์ยินดีกับคุณอัศวินด้วยนะครับนะฮะใช่ไหมคุณนงเยาพาลวิทย์นะสวัสดีนะครับก็สองโยกของรายการครับผู้ฟังทักทายกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมตัดเบรกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเองนะฮะพักสักครู่นะพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กครับสักครู่เดี๋ยวครับคุณเฮียวัฒน์ทวีวัฒน์ครับสวัสดีครับเฮียครับ M Sport นะครับเฮียนะสวัสดีคุณ Be Happy ครับสวัสดีครับสักครู่เดียวนะครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดีSD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณเยอะไปตัวเองต้องเฉลิมกับสิ่งเหล่านี้ติดต่อที่ AVผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: ลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับเอ็กโคช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะฮะคุณยายืนมุงแสนครับคุณครบเครื่องเรื่องโซล่านะครับคุณสินใจมากเจริญคุณหมดตัวกลัวตายคุณแมวขาวคุณอดิศักดิ์เสนาคุณนงคราน2244คุณอารันเองงับครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เคยชื่อมาคุณบีแฮปปี้ครับเก๋บอกว่าฝนชุ่มเย็นสบายครับโอเคครับเย็นสบายแน่นอนครับผมชอบมากเลยคุณนางน้อยนวลสารครับสวัสดีนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เชียงใหม่วันที่ท็อกคุณจูสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณแสงนวลสร้อยสารนะสวัสดีนะครับคุณพดุงสิทธิ์สวัสดีครับอากาศวันนี้ก็เป็นไปตามที่พยากรณ์นะครับว่ามันจะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นค่อนมาทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ฝั่งของภาคอีสานตอนบนนะครับวันนี้ก็มาตามนัดเลยมาตามนัดเมื่อคืนนี้ตกปรอยพรำๆนะครับพอให้เย็นสบายตอนเช้านะฮะมีนิดหน่อยแล้วก็ช่วงบ่ายๆสายๆแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็ดีต้นไม้ก็ดื่มน้ำจนอิ่มเลยมันไหนเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็ได้สังเคราะห์แสงเต็มที่ตอนค่ำเมื่อกี้ครับประมาณ6โมงเย็นโอ้โหลงมาแบบทั้งฝนทั้งลมสะใจมากนะครับฝนตกหนักลมแรงนะครับชุดเดียวกับหลังมอพายับใช่นะครับคุณวันนีสวัสดีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็นะครับพูดถึงอากาศนะครับแจ้งเตือนอากาศในโซนของวันถึงวันพรุ่งนี้นะครับฝั่งของภาคเหนือเองก็ยังมีบางส่วนสำหรับเชียงใหม่นะครับแต่ลงมาล่างๆแล้วล่ะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยนะครับแล้วก็พิษณุโลกภาคอีสานจะเป็นอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับก็ถือว่าชุ่มฉ่ำนะก็อย่าไปทิ้งช่วงเยอะเลยนะครับรีบๆลงมาเติมน้ำในเขื่อนใหญ่สำคัญให้เราหน่อยนะครับจอมตองกอดตกนะขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามาคุณฟังอยู่โซนไหนยังไงแจ้งเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฝนตกหนักไหมเยอะไหมมีน้ำท่วมขังบ้านนะครับจะได้แจ้งช่วยกันแจ้งประชาสัมพันธ์คุณสร้อยศรีสวัสดีนะครับนะคุณสร้อยศรีสวัสดีครับคุณอัศวินตกเยอะไหมจอมทองตกเยอะไหมตกแปะแปะหรือว่าตกปะปะนะครับกับคุณอัศวินนี่เพื่อนรักเป็นญาติกันด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยนะครับคือก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะมันเป็นญาติกันคุณพ่อกับผมกับคุณพ่ออัศวินก็เป็นตำรวจเหมือนกันเป็นเพื่อนตำรวจเหมือนกันนะครับก็สนิทกันเป็นญาติกันนะคุณเจงสุนิตานันสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับพรุ่งนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับอากาศนะครับก็ยังอยู่ในโซนฝนค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็กระจายนะครับเน้นย้ำมาที่ภาคเหนือเนาะ 60% นอกนั้นทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับคุณสุเนศครับสวัสดีนะครับเห็นแวบประผมทักละนะครับ เห็นแวบนึงผมทักไปก่อนนะครับคุณฟังในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับยังดีตอนบ่ายมีแดดได้ตากผ้าหน่อยเนาะนะครับที่กรุงเทพบอกเมื่อกี้นี่คือตกหนักลมแรงมากครับ ไอ้หลังคาที่เป็นเหล็กนะครับกรุงเทพกับโซนปริมณฑลหลังคาที่เป็นเหล็กหลังคาที่เป็นเมทัลชีทนี่คือปลิวแล้วก็ยุบเลยเขามีบางหลังคาที่ปลิวเป็นแผ่นก็ไปพาดกับสายไฟนะครับต้องให้ต้องรอรถเครนมาดึงออกนะครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กลัวไฟรั่วไฟดูดนะครับคุณฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนตกเนี่ยอย่าไปจับราวเหล็กเดินขึ้นสะพานลอยที่มันมีเสาไฟอยู่เนี่ยนะครับอย่าไปใกล้นะครับอย่าไปแตะราวเหล็กเด็ดขาดเราไม่รู้ว่าไฟมันรั่วอะไรยังไงหรือเปล่าแต่เดินก็ต้องระมัดระวังพอเราเกาะราวไม่ได้นะเราต้องเดินแบบระมัดระวังว่าพื้นมันจะลื่นนะครับดูดีๆข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณฟังครับพรุ่งนี้มีการปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรเมื่อวานนี้ปรับไปแล้ว1ครั้งนะครับ85สตางค์ต่อลิตรสรุปขึ้น2วันติดนะครับบาท75ตังค์2วันติดกันนะครับก็เกือบ2บาทนะครับคุณฟังอาจจะมีได้ยินเสียงปึ้งปังปึ้งปังบ้างนะครับดีวันนี้มีคุณย่ามาอยู่ที่บ้านด้วยมือแรงนะครับอ้าวของเมื่อวานผมไม่พูดถึงแล้วผมพูดถึงของพรุ่งนี้ไปเลยก็แล้วกันเมื่อวานมันพูดไปแล้วก็คือขึ้น85ตังค์นะค่ายบางจากดีเซล B20 พรุ่งนี้ 31.69 อันนี้บวก90ตังค์ไปแล้วนะไฮดีเซล 36.69 ดีเซล plus ไฮพรีเมียม plus 49.25 อันนี้ไม่มีปรับไฮพรีเมียม98 plus 48.44 ไม่ปรับที่เหลือปรับหมดนะครับ E85 21.63 E20 31.69 แก๊ส91 36.32 แก๊ส95 36.69 ก็เอาง่ายๆขึ้นมาอีกประมาณ2บาทต่อลิตร2วันนะครับก็ผมต้องขอบคุณใครบ้างครับนะครับกบนกกพนะหรือว่าขอบคุณคุณทั้มดีนะครับคุณทั้มนี่ลุงลังนะกำลังจะดีนะครับก็เรียบร้อยเลยก็จับเพิ่มได้อีกคนหนึ่งแล้วนะครับคุณฟังสำหรับคนที่เป็นราชการนะแล้วก็ถูกออกหมายจับคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนะครับทางด้านรองผู้การสตูลพันธุ์ตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์ก็จับนะคุณนายนัทภาพงษ์สุวรรณชนะอดีตนายกควรการหลงครับทำเป็นกระบวนการนี่จะสังเกตนะคุณฟังผมก็นั่งคิดนะว่าไอ้กลุ่มพวกนี้เวลามันนั่งกินข้าวด้วยกันมันจะคุยอะไรกันวะคุณฟังเคยคิดเหมือนผมไหมหรือว่าผมเป็นคนคิดมากผมก็นั่งคิดจินตนาการนะไอ้คนพวกนี้เวลานั่งกินข้าวด้วยกันเวลานั่งประชุมกันอะไรกันนะที่จะคุยกันเรื่องมันจะคุยกันเรื่องอะไรนะมันจะคุยเรื่องอะไรกันเฮ้ยแกปีนี้มีได้กี่คนวะอย่างนี้ป่ะนะคนละ 300,000 500,000 ได้เท่านั้นเท่านี้ไอ้กูซื้อบ้านซื้อรถให้ลูกให้เมียแล้วแบ่งคนนั้นคนนี้ส่งให้คนนั้นคนนี้แบ่งให้นายเท่านั้นเท่านี้มันมีอยู่แล้วมันผมแต่มันยังสาวไม่เจออาจจะสาวไม่เจอเลยก็ได้นะครับแต่ถามว่าทำกันแค่นี้มันเป็นไปไม่ได้รู้กันอยู่แต่อาจจะสาวไม่ถึงเราก็ไม่รู้ล่ะนะครับว่าจะคุยกันยังไงและอีกที่สำคัญนะไอ้กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุไปแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันโกงกันเนี่ยเขาบอกบางอบต.นี่อยู่ด้วยกันเลยนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะอยู่ด้วยกัน 5-6 คนนะที่บรรจุเข้าไปพร้อมกันไอ้พวกนี้มันนั่งกินข้าวด้วยกันมันจะคุยอะไรกันเฮ้ยเป็นไงเข้ามาสอบด้วยความสามารถอะไรอย่างนี้เข้าสอบยากเยอะหรือแล้วมันรู้กันอยู่แล้วก็คุยกันเฮ้ยแกจ่ายไปเท่าไหร่วะจ่ายไป 400,000 โอ๊ยแพ้กูจ่ายแค่ 35,000 เอ้ย 300,000 อย่างงี้ป่ะเอ้ยพวกนี้นะครับขออภัย ขาอาจใช้คำพูดไม่ค่อยสุภาพเนี่ยผมก็พูดบางทีมันระบบราชการไทยเนาะนะครับคนดีๆเขาก็มีนะผมก็ยังมีความเชื่อว่านะคนดีมันเยอะกว่าคนไม่ดีแล้วพี่แต่ว่าคนดีมันถูกกดไว้ไม่ค่อยให้มีบทบาทแล้วก็ไม่ค่อยให้ได้ก้าวหน้าส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นข่าวของคนไม่ดีซะมากกว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอาจจะเสื่อมศรัทธากับระบบนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามระบบนี้ก็ยังต้องมีอยู่แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลดจำนวนหรือว่าควบคุมอะไรยังไงก็ว่ากันในทีนะครับคุณฟังครับเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่จะอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบอกว่าเมื่อวันนี้ท่านนายกก็มีข้อสั่งการให้ทบทวนขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์จากเดิมครับสิ้นสุด31กรกฎาขยายไปถึง20กันยาและมีคำสั่งให้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ว่า1สิงหาคนที่ได้บัตรสวัสดิการนั้นแล้วที่ไม่ได้ไปต่อจะปรับให้ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40แทนเรื่องนี้ก็ตะไว้ก่อนนะครับขยายเวลาออกไปก่อนกระทรวงการคลังคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากสังคมจะไปดำเนินการเสนอเข้าพิจารณาในครม.สัปดาห์หน้าคือวันที่27กรกฎาคมเพราะว่า28เป็นวันหยุดปกติเขาจะประชุมวันอังคารนะครับ28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงของเรานะครับ29เป็นวันอาสาฬหบูชา30เป็นวันเข้าพรรษาคุณสิริพงษ์บอกว่าแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังจะเสนอต่อที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าคือคนที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ว่าคนที่จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อดูตัดสิทธิ์แล้วก็ตามนะจากเดิมเนี่ยจะสิ้นสุด31กรกฎาคมนี้จะมีการเสนอให้ขยายเวลาออกไปก่อนไปเป็นสิ้นสุด30กันยายนก็คือขยายไปอีก2เดือนจากนั้นค่อยเริ่มสิทธิ์ใหม่ในเดือนตุลาคมคนที่สมัครบัตรลายใหม่จากการตรวจสอบพบว่า 70% ขึ้นไปได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อยู่แล้วก็จะขยายไปถึงเดือนกันยายนเหมือนกันลายใหม่ที่ 30% ที่เหลือนะครับที่ไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยกระทรวงการคลังก็จะไปดูรายละเอียดว่าจะให้สิทธิ์ไหนแทนได้บ้างนะครับเรื่องของ One Stop Service ก็เดินหน้านะครับให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่อำเภอจุดเดียวไปเลยผู้สูงอายุผู้พิการจะมีการทำโครงการอำเภอเคลื่อนที่ไปสำรวจแล้วก็ทำเรื่องอุทธรณ์ให้ที่บ้านเลยนะครับส่วนของกระทรวงคมนาคมสวัสดีคุณอังครับขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์แลบลิ้นน่ารักมากนะกระทรวงคมนาคมก็จะเดินหน้าเรื่องการปรับหลักเกณฑ์5ข้อนะครับเขาก็รับปากนะว่าจะดูแลทุกอย่างให้มันเหมาะสมเพราะว่าตอนนี้มันกระทบเยอะมากคนจนจริงก็ไม่ได้ประมาณนี้นะครับแต่คนที่จนไม่จริงบางคนเขารับสภาพเขาก็ไม่อุทธรณ์อยู่แล้วนะครับคนที่มาอุทธรณ์เขาคงจะมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเขาน่าจะได้สิทธิ์ไปต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเราได้ปบตรท่านใหม่แล้วนะครับที่จะมารับไม้ต่อจากพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรปบตรท่านปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ขอไป30กันยายน69นี้นะครับวันนี้ก็มีการประชุมปบตรเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งตำรวจให้ดำรงตำแหน่งปบตรคนที่16นะครับแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรใช้เวลาประชุม2ชั่วโมงนะครับผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คือผบช.กตล.นะครับบอกว่ามีมติเป็นเอกฉันท์12-0เลยครับแต่งตั้งพลตำรวจสำนานสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แล้วก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565ทุกประการเรื่องอาวุโสเรื่องความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามผลงานเนี่ยเขาคงมาพิจารณาผลจริงๆแล้วพลเอกสำราญนี่คืออาวุโสลำดับ3นะเป็นอาวุโสลำดับ3แล้วก็มีอายุราชการเหลือ7ปีเลยนะครับคือถ้าผลงานท่านดีเนี่ยก็คืออีก7ปีต่อจากนี้ไปก็คือพบว่าตอนเราชื่อสำราญนวลมายาวนะครับรองที่คือแบบนี้ก็คือรอหน่อยนะฮะรอกันหน่อยนะครับคุณสมบัติก็ครบรอบด้านรับประกันอย่างนั้นนะครับก็รอดูผลงานว่าเป็นอย่างไรแต่ที่ผ่านมาผลงานท่านก็โอเคแล้วนะครับก็เข้าตาท่านนายกเข้าตาท่านนายกเดี๋ยวรอดูว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นไหมนะครับสำหรับ

ขตคุณสรยุทธ์หรือยังไงไม่แน่ใจของใช่คนของคุณสรยุทธ์ป่ะที่บอกว่าแฮปปี้สลีปคัมแฮปปี้สลีปคัมแฮปปี้ก็มีความสุขก็คือสำราญน่ะนะครับสลีปก็นอนหลับนอนนอนนะคำก็มานะครับแต่จริงแล้วท่านนามสกุลนวลมานะนะครับแต่ว่าก็บอกว่าแซวกันว่านอนมาก็คือเต็งหนึ่งมาเลยนะครับนอนมาก็แซวกันไปน่ารักน่ารักนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกที่ดูแล้วน่าสนใจแต่เนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณฟังมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อธิพัฒน์มุทิตาเจริญเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬานะครับพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะโพสต์บน Facebook ส่วนตัวบอกว่าลงทะเบียนเกือบ19ล้านคนมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เกือบครึ่งพอมีคนถูกตัดสิทธิ์มากก็เกิดแรงกดดันให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์คืนสิทธิ์แล้วก็หามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อาจารย์อธิพัฒน์ก็บอกว่าคำถามที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าไอ้คนจะนับลดอายุเท่าไหร่มีที่ดินกี่ไร่จึงจะถือว่าไม่จนเกณฑ์ข้อไหนควรจะถูกยกเลิกเนี่ยประมาณนี้แต่ก็คือระบบไอ้มีบัตรกับไม่มีบัตรอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่าเฮ้ยยังเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเศรษฐกิจที่รัฐมองเห็นรายได้ของประชาชนแต่ละกลุ่มได้ไม่เท่ากันคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่รัฐมองไม่เห็นในขณะที่มนุษย์เงินเดือนถูกบันทึกรายได้แล้วก็หักภาษีอย่างครบถ้วนแล้วก็ในประเทศที่มีผู้ภาระมีผู้มีภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีเพียงประมาณแค่ 10% ของกำลังแรงงานก็เลยต้องถามด้วยว่าไอ้ระบบนี้เป็นธรรมกับคนจ่ายภาษีแค่ไหนระบบบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับอาจารย์นิพัฒน์ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณฟังบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยบัตรคนจนนะให้แล้วมันเลิกยากนะแล้วก็กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นธรรมชาติของนโยบายสวัสดิการนะครับคือตอนเริ่มให้มาง่ายแต่พอให้ต่อเนื่องนานๆความช่วยเหลือนั้นจะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประจําและก็ถูกมองว่าเป็นสิทธิที่ควรจะได้รับรัฐบาลทุกชุดก็เลยมีแรงจูงใจในการที่จะเพิ่มสวัสดิการกลุ่มนี้แทบไม่มีแรงจูงใจในการลดเลยนะครับพอเศรษฐกิจชะลอก็เติมเงินผ่านบัตรพอค่าครองชีพสูงก็เติมเงินผ่านบัตรพอมีคนถูกตัดออกก็ต้องหามาตรการอื่นมาชดเชยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้รับเคยชินกับการแจกนะครับแต่เพียงอย่างเดียวแต่คือระบบการเมืองเนี่ยทำให้นักการเมืองได้ประโยชน์จากการเพิ่มสิทธิ์ในขณะที่คนที่เป็นห่วงฐานะการคลังพยายามลดจำนวนผู้รับต้องแบกรับต้นทุนทางการเมืองเต็มๆจากเครื่องมือช่วยคนที่ลำบากที่สุดอาจารย์อธิพัฒน์บอกว่าบัตรใบนี้ก็เลยกลายค่อยๆกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการโอนเงินทางการเมืองพอใช้บ่อยเท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างสวัสดิการเพื่อบรรเทาความยากจนกับการสร้างความนิยมทางการเมืองก็ยิ่งเลือนลางลงเรื่องที่สองความเป็นธรรมของผู้รับแล้วก็ผู้จ่ายพอพูดถึงความเป็นธรรมของบัตรสวัสดิการนะครับคุณฟังเราก็มักจะถามว่าไอ้คนจนจริงตกหล่นหรือเปล่าคนที่ไม่จนแอบเข้ามารับสิทธิ์หรือไม่สองคำถามนี้ก็ถือว่าสำคัญนะสำคัญแต่ยังมีคนอีกกลุ่มนึงครับที่หายไปจากการสนทนาก็คือคนที่รายได้ปานกลางโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องจ่ายภาษีคนกลุ่มนี้เขาไม่ใช่กลุ่มร่ำรวยนะครับคุณฟังแต่รายได้ของเขานั้นอยู่ในระบบและก็ตรวจสอบได้ง่ายถูกหักภาษีทุกเดือนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สวัสดิการแต่ยังมีภาระครอบครัวภาระหนี้และก็ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในขณะที่คนที่อยู่นอกระบบรัฐอาจจะมองไม่เห็นฐานะที่แท้จริงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับสิทธิ์มากกว่านะครับก็มันอาจจะ

0: เสี่ยงในการที่จะถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างคนชั้นกลางกับคนจนนะครับคนเสียภาษีส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าพร้อมนะเขาพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ลำบากจริงๆแต่ว่าไอ้การยินดีที่จะจ่ายก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นนะครับว่าเกณฑ์มีความแม่นยำหรือเปล่าเงินไปถึงคนที่จำเป็นจริงๆไหมเงินของเราที่เป็นเงินภาษีของเรานั้นจะไม่ถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามีบัตรหรือไม่มีบัตรถึงเวลาทบทวนระบบใหม่ทั้งระบบหรือยังปัญหาปัจจุบันนี้คือคนมันถูกแบ่งออกเป็น2สถานะครับคนมีบัตรกับคนไม่มีบัตรคนที่มีบัตรแล้วก็ผ่านเกณฑ์ก็ได้รับสิทธิ์หลายอย่างแต่เมื่อไม่ผ่านก็เสียสิทธิ์ทุกอย่างตูมเดียวพร้อมกันนะครับระบบนี้นะครับมันอาจจะไปสร้างแรงจูงใจให้คนวางแผนปกปิดรายได้ไม่อยากจะเข้าสู่ระบบภาษีเพราะถ้าเปิดเผยรายได้ก็ทำให้เสียสวัสดิการส่วนนี้ไปแต่ว่าการเปลี่ยนระบบก็ไม่ง่ายนะครับในเศรษฐกิจที่รายได้จำนวนมากอยู่ในนอกระบบเนี่ยรัฐยังไม่สามารถมองเห็นฐานะที่แท้จริงของคนได้อย่างครบถ้วนคือถ้าจะเอาอ้างอิงเฉพาะให้ข้อมูลภาษีอย่างเดียวเนี่ยครับคนรายได้น้อยจำนวนมากที่อยู่นอกระบบก็อาจจะตกหล่นแล้วก็ถ้าใช้เครื่องชี้วัดเอามาวัดอย่างเงี้ยรถยนต์ที่ดินเงินฝากเอามาเป็นเกณฑ์วัดเนี่ยนะครับก็อาจจะตัดคนที่ลำบากจริงๆออกจากระบบมันก็เลยไม่มีคำตอบที่แบบสำเร็จรูปนะครับว่าระบบใหม่ควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่หลักการจริงๆอ่ะที่จะต้องชัดเจนไว้ก่อนก็คือระบบอะไรก็ตามถ้ามันเป็นระบบที่ดีนั้นต้องไม่ให้รางวัลกับการคนที่ซ่อนรายได้ต้องไม่ลงโทษคนที่เปิดเผยรายได้ทำงานมากขึ้นหรือพยายามเข้าสู่ระบบต้องสนับสนุนเขานะครับอันนี้ก็คือว่าอาจารย์ก็สรุปว่ามองภาพใหญ่ไม่คิดว่าไทยควรจะเลิกช่วยคนยากจนแต่ควรเลิกใช้บัตรคนจนเป็นคำตอบสำเร็จรูปนะฮะสำหรับทุกปัญหาเพราะบัตรใบเดียวเนี่ยถูกใช้เอามาบรรเทาความยากจนเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจชดเชยค่าครองชีพสร้างความนิยมทางการเมืองมันก็จะเริ่มตอบยากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าใครคือคนที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจริงๆเงินที่ให้เอาไปแล้วสร้างผลลัพธ์อะไรได้บ้างแล้วก็ความช่วยเหลือนี้ควรจะมีวันสิ้นสุดไหมและควรจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับพี่เดือนครับสวัสดีครับพี่ดวงเดือนพี่ดวงเดือนบอกว่าเลิกเลยคนจนเอามาให้คนแก่ 3,000 ไปเลยดีกว่าคนแก่จะได้มีเงินกินเยอะขึ้นไม่ต้องไปตรวจอะไร60ปีได้เลยอันนี้เห็นด้วยนะคืออย่างนี้คุณวังพี่ดวงเดือนแนะนำมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจคือไอการที่จะได้รับบัตรคนจนเนี่ยมันต้องมานั่งพิสูจน์มันต้องมานั่งพิสูจน์ว่าทุกคนจนจริงหรือเปล่าใช่ไหมนี่ฉันจนจริงนะแต่ฉันไม่มีรถไม่มีบ้านคือมันต้องมานั่งพิสูจน์เรื่องเงินฝากเรื่องรายได้เรื่องรถเรื่องลาเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยประกันชีวิตเนี่ยต้องมานั่งพิสูจน์ความจนแต่60เนี่ยอายุ60เนี่ยเลขบัตรประชาชนมันโชว์หลาเลยคือมันไม่ต้องมานั่งพิสูจน์60มันคือ60จริงๆอ่ะก็มีหลายกระแสนะเขาบอกว่ายกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยแล้วเอางบประมาณเหล่านี้มาทุ่มให้กับไอ้เงินบำนาญชราภาพของสิทธิ์ตามเลขบัตรประชาชนที่เขาให้เดือนละ300ใช่ไหมทุกวันนี้เดือนละเท่าไหร่ผมไม่รู้600เออใช่เดือนละ6-700อ่ะคุณคิดว่าคนแก่เขาพอใช้ไหมมันไม่พอหรอกนะครับเอาไอ้เนี้ยเอามาเพิ่มให้คนแก่คุณไม่ต้องเริ่มเยอะก็ได้อะจาก700อ่ะเพิ่มให้เขาเป็นยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยแล้วก็เอามาให้คนแก่เป็นเดือนละ 1,500 เนี่ยโอเคนะเนี่ยระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผมก็มามองดูเนี่ยนักเรียนเมื่อก่อนนักเรียนก็ได้มันไม่ใช่อ่ะนะโอเคนะเดี๋ยวก็รอดูว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับคุณจูก็เห็นด้วยนะ60เมื่อไหร่ได้แน่นอนไม่ต้องตรวจสอบความแก่อะไรแล้วใช่ไหมลูกหลานก็ใช่ลูกหลานก็สบายขึ้นคือลูกหลานก็ไม่ต้องก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้หายใจคอคล่องขึ้นสบายขึ้นนะครับคุณบีแฮปปี้แนะนำว่าเว็บพนันออนไล ควรถูกกฎหมายเสียภาษีเข้ารัฐเอออยากใช่อยากเปิดเปิดไปเลยไม่ต้องมาแอบเปิดมาไล่จับกันเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยทีนี้บทลงโทษให้หนักเลยว่าเว็บไหนที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วก็เอาถูกต้องตามกฎหมายเอาให้หนักแต่เว็บไหนที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าตามกฎหมายก็ต้องตรวจสอบให้เข้มข้นตรวจสอบนี่คือหมายถึงว่ารายรับรายจ่ายรายเข้าอะไรนะต้องมีหลักฐานชัดเจนไม่ต้องซุกเอาภาษีเข้ารัฐแล้วเอาเงินพวกนี้มาเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะเนี่ยสวัสดีคุณทองดำครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ SD Car Center สวัสดีครับอันนี้น้องปุยฝ้ายหรือว่าในห้างชาวลิศครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครใช้บัญชีร้านเข้ามาหรือเปล่านะครับก็แสดงความคิดเห็นก็ไปได้นะครับอยากจะเนี่ยผมอยากจะได้ความคิดเห็นของคุณฟังเนี่ยเอามาแชร์กันว่าท่านไหนคิดเห็นยังไงนะครับเรื่องนี้ผมคุยไปแล้วใช่ไหมบิ๊กรานเนี่ยผมคุยไปแล้วนะเรื่องนี้หน่อยคุณฟังครับรังสิมันโรมครับนายรังสิมันโรมส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพูดถึงการพิจารณาการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นครับตรงนี้เขาตามเรื่องนี้กันตามจิกเลยคือจะลากไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังตัวใหญ่ๆออกมาให้ได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาตามเรื่องนี้ครับให้น้ำหนักไปในเรื่องของ TOR ที่บอกว่ารัดกุมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้รัดกุมครับถ้ามันรัดกุมมันคงทุจริตไม่ได้มันไม่รัดกุมแง่ของการปกป้องข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่มีการอ้างถึงในแฟลชไดร์นั้นไม่ได้มีการเข้ารหัสอะไรไว้เลยใครเปิดอะไรยังไงก็ได้ผมก็คงจะคิดว่าคงแก้อะไรก็ได้ด้วยละมั้งน่าจะเป็นไฟล์ Excel ธรรมดาหรือเปล่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ทางมสว.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในฐานะผู้รับจ้างจัดการสอบก็เดินทางมาให้ข้อมูลกับคุณรังสิมันกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มสว.ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งตำบลกระสุนตกของเรื่องนี้นะตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับก็อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้คุณโรมบอกว่าก่อนที่มสว.จะเข้ามาเป็นผู้รับจ้างจากสถ.เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีมหาวิทยาลัยบูรพานะครับน่าจะได้รับเป็นคู่สัญญาแต่ว่าต่อมาอาศัยอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีการอ้างถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการทำหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาจากเดิมที่ควรจะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาก็เปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เหตุผลในการเปลี่ยนตอนนั้นอ้างว่ามอบูรพามีการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏว่าเอามอบูรพาออกมาถึงวันนี้เป็นมสว.ไม่รู้ว่าทุจริตหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหนักกว่าเดิมที่ไปสงสัยมอบุรพาเขาหรือเปล่าก็สังเกตอยู่นะครับว่ามันเกิดความไม่ชอบมาพากลของการจัดสอบเป็นเวลานานภาครัฐก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรนะครับที่จะเอาไปสู่การป้องกันแล้วก็การทุจริตสอบได้จริงๆนะครับการประชุมนะครับเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าจำเป็นต้องตรวจสอบรายชื่อก่อนการประกาศครับการตรวจสอบรายชื่ออาจคงจะไม่ใช่แค่ดูว่ามสว.เขารายงานมาอย่างไรบ้างแต่ต้องเอาข้อมูลมาตรวจสอบด้วยนะครับทั้งแฟลชไดร์แม้กระทั่งกระดาษคำตอบเพราะว่าการประกาศรายชื่อนั้นคือจุดสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างนั้นผิดพลาดไปหมดทุกอย่างกลายเป็นเรื่องทุจริตไปหมดแล้วก็มาถึงวันนี้นะครับการบรรจุคนนับหมื่นมันผิดพลาดไปหมดต้องมันโลกออกหมดวันนี้มันเขาบอกมันเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่เกินไปสับเท่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นการประมาทเลินเล่อใหญ่ขนาดนี้คือมันมองได้อย่างเดียวคือร่วมมือกันทุจริตนะครับไม่ต้องมาพูดเรื่องความสับเท่าหรือบกพร่องโดยสุจริตครับมันรับไม่ได้เพราะมันชัดเจนเดี๋ยวแล้วมันทุจริต นะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของเหล่านี้ปปง.ก็คงต้องเข้ามาละมั้งการยึดอายัดการตรวจสอบเส้นทางการเงินน่ะการกระทำความผิดทุจริตชัดเจนขนาดนี้แล้วก็สังเกตดูแต่ละคนที่โดนจับเนี่ยรวยๆทั้งนั้นเป็นข้าราชการนะใครบอกรวยมาจากธุรกิจครอบคู่ทำธุรกิจคู่ไปก็ต้องไปสืบอีกอะคุณเอาเงินที่ไหนมาลงทุนทำธุรกิจคุณเป็นข้าราชการนะคุณต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ยึดมันก็มีแค่นี้เองจริงๆแล้วมันผมดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับอายัดไว้ก่อนตรวจสอบเสร็จให้โอกาสคุณมาอธิบายนะครับเงินมีที่มาที่ไปไหมถ้ามีที่มาที่ไปแสดงได้ก็ปลดอายัดเป็นอย่างๆไปนะครับอธิบายไม่ได้ก็ยึดเป็นของแผ่นดินก็จบใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่ผมมีความรู้สึกว่าท่านนายกคุณอนุทินและยังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยมันปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะจะมาบอกว่าเป็นเฉพาะคนระดับล่างเลยนะมันก็อยู่เป็นพวกใต้บังคับชาท่านก็ต้องแอคชั่นให้มันเยอะกว่านี้นะครับต้องแอคชั่นให้เยอะกว่านี้ต้องจิกต้องลากออกมาให้ได้เยอะกว่านี้ถ้าท่านนี้ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านหรืออยู่ในมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีนักการเมืองของพรรคทางฝั่งพรรคสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าท่านก็ต้องช่วยเหลือทีมงานให้เขาตรวจสอบอะนะครับยิ่งตรวจสอบเข้มข้นแล้วผลออกมาว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลดีกับพรรคของท่านนะครับเดี๋ยวเราก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปเลยนะครับเราคุณรังสิมันนี่ก็ตัวจี๊ดนะก็บอกว่าจะมีตัวละครลับโผล่มาอีกเพียบเลยนะครับอย่างดูใน TOR เนี่ยคุณรังสิมันโรมบอกว่าที่อ้างมีความว่ามีความรัดกุมนะครับทั้งสอทอทั้งมสวก็ไม่ได้ปฏิบัติตามTORอย่างครบถ้วนทั้งหมดอย่างเช่นอังมสวไปครับข้อมูลไว้ทั้งที่TORก็บอกว่าTORไม่ได้กำหนดว่าให้ต้องทำแต่มสวอ้างว่าการไปครับข้อมูลเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าสอทอก็รับรู้ครับรับทราบส่วนการประกาศรายชื่อที่ต้องการลงตราสแตมป์เนี่ยพบว่าสอทอได้ขอให้มสวเป็นผู้ลงตราประทับตามที่มีการปรากฏออกมาอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของการประกาศข้อมูลเท็จสอถอเป็นผู้ขอและมสวเป็นผู้สแตมป์ตราและสอถอเป็นผู้ขอให้มสวสแตมป์หลังจากที่สอถอนั้นได้รับแฟลชได้และไฟล์ข้อมูลจากมสวไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าไฟล์หรือว่าเอกสารที่สอถอส่งมาให้มสวสแตมป์ภายหลังจากได้รับแฟลชได้ไปแล้วนั้นเป็นไฟล์ที่ถูกแก้ไขมาแล้วใช่หรือไม่มสวก็ต้องดิ้นรนชี้แจงให้ได้นะครับเพราะว่ามันไฟล์มันไม่ได้เข้าหลาดด้วยอะไรไปเลยส่งไปเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครจะแก้อะไรตัวไหนหรือเปล่านะครับอาจจะมสวอาจจะส่งแบบถูกต้องไปก็ได้นะครับแต่ตอนสอถอส่งกลับมาให้มสวสแตมป์เนี่ยมันถูกแก้ไขมาแล้วหรือเปล่านี่นะครับข้อมูลแฟดได้ก็พิสูจน์กันมสวทุจริตอย่างเดียวหรือว่าสทุจริตอย่างเดียวหรือร่วมมือกันนะครับตอนนี้มึงลากมาเพียบเลยทั้งอธิบดีทั้งอะไรนะครับสนุกเลยเรื่องนี้ผมว่ามันจะไปหยุดเฉยๆนิ่งๆแล้วหายไปเลยก็คงจะไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่ารู้กันหรือเปล่าทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยข่าวนี้ครับคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับมีชาวบ้านชุมชนซอยเปรมฤทัย1สมุทรปราการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่ามีมือปริศนาเอาลูกแก้วยิงใส่บ้านเรือนประชาชนยิงตอนลูกแก้วอ่ะผมเคยเล่นลูกแก้วเนาะไอ้ลูกใสๆลายๆกลมๆเป็นลูกแก้วแข็งๆนะเอาไปเป็นลูกหนังสติ๊กแล้วก็ยิงใส่กระจกหน้าต่างหลังคาทรัพย์สินได้รับความเสียหายยิงใส่ชาวบ้านบ้านชาวบ้าน2เดือนมาแล้ว2เดือนน่ะยิงทุกวันนะครับก็ชาวบ้านก็หวาดผวานะ ผู้สูงอายุก็ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะคุณฟังโดนเนื้อโดนตัวยังพอไม่ได้ถ้าโดนหัวโดนหน้าเนี่ยมันจะลำบากออกจากบ้านมานั่งพูดคุยหรือทำกิจกรรมหน้าบ้านต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะป้องกันลูกแก้วที่ถูกยิงเข้ามาในชุมชนทุกคืนนะครับก็ที่ซอยเปรมฤทัย1ตำบลเทพารักษ์บางเมืองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำรวจก็ลงพื้นที่นะครับทั้งภูมิกับสายสืบนะครับแล้วก็ดูวิถีการตกของลูกแก้วเก็บลูกแก้วมาเป็นของกลางที่พบไว้นะครับไปของการตรวจสอบเปรียบเทียบกับร้านรับจำหน่ายลูกแก้วในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าอาจจะเกิดจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บริการภายในชุมชนคนก่อเหตุอาจเห็นว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่นก็เลยสร้างความเดือดร้อนสักหน่อยนะครับก็ประเด็นอื่นก็ยังไม่ตัดนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานก็ยิงจากดูจากวิถีการยิงก็สันนิษฐานว่าอาจจะยิงมาจากภายในบ้านพักอาจจะใช้จุดที่มีระดับความสูงเป็นที่สูงข่มนะอาคารอพาร์ตเมนต์หอพักอาคารสูงภายในชุมชนหลีกเลี่ยงการสังเกตเห็นเพิ่มระยะการยิงนะเพราะตอนนี้คือถามใครไม่มีใครเคยเห็นหรือสงสัยว่าคนไหนยิงเลยนะนะครับไม่สามารถระบุจุดที่ยิงได้อย่างชัดเจนโอ้สงสารคนแก่อะคนโรคจิตก็ว่ากันไปเป็นเรื่องหน้าที่ของตำรวจนะครับตำรวจก็ต้องช่วยชาวบ้านเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผู้ฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันในช่วงวาไรตี้ทอล์คครับเบรกพบกับผู้สนับสนุนการแป๊บนึงครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์สอสCar Center
2: รถสวยดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1ระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053-415-555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม
6: ่ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
7: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจับตาปลายกรกฎาคมมีพายุก่อตัวดันมรสุมแรงฝนเพิ่มทั่วประเทศนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าช่วง 22-31 กรกฎาคม 69ฝนจะเริ่มกลับมาตกกระจายและต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยแต่ช่วงแรกๆ 21-26 กรกฎาคมอาจจะตกไม่ชุกการกระจายยังไม่สม่ำเสมอเป็นจุดๆในบางพื้นที่เป็นสัญญาณที่ดีที่ความชื้นจะกลับมามีตกหนักด้านรับมรสุมและใกล้ร่องมรสุมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของไทยส่วนช่วงปลายเดือน 27-31 กรกฎาคมคาดว่าฝนจะเริ่มตกชุกและต่อเนื่องมากขึ้นมีฝนหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมจะมีกำลังแรงร่องมรสุมเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านประกอบกับอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนช่วยดึงมรสุมมีกำลังแรงขึ้นทั้ง3ปัจจัยนี้จะทำให้ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้ร่องมรสุมและด้านรับมรสุมมีฝนหนักเบาสลับกันต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแต่เป็นโอกาสดีที่จะส่งผลให้มีน้ำท่าเพิ่มขึ้นได้ต้องหาแหล่งกักเก็บและสำรองน้ำจากนั้นคาดการสภาพอากาศช่วงต้นเดือน 1-5 สิงหาคม 69ฝนยังกระจายดีทางด้านตะวันตกด้านรับมรสุมแต่ปริมาณมีเล็กน้อยถึงปานกลางแนวโน้มฝนลดลงอีกเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามระบบของอากาศยังสวิงไปมาสำหรับสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้มีสัญญาณการก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนช่วงวันที่ 26-28 กรกฎาคม 69และจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่อาจจะทำให้ระบบลมที่พัดเข้าสู่พายุมีกำลังแรงขึ้นที่ยังต้องเฝ้าติดตามอัปเดตสถานการณ์การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ติดตามรับฟังมองกันค่ะไทยช่วยไทย plus ช่วยประชาชนกว่า39ล้านคนเงินหมุนเวียนพุ่ง 7.8 หมื่นล้านนางสาวลลิดาเผิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งดำเนินภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และ2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซหุงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายน2569มีการจัดสรรวงเงินรวม 13,581.13 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,925.72 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทย plus 6040ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคม2569เวลา 23:00 นมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้ว 26.04 ล้านคนเกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 78,142 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 33,176 ล้านบาทหรือร้อยละ42และเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 44,966 ล้านบาทหรือร้อยละ58ขณะเดียวกันมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 1,092,158 ร้านค้าซึ่งกว่า 99% เป็นร้านค้ารายย่อยของบุคคลธรรมดาโดยร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและร้านธงฟ้าเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมมากที่สุดผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus สะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ร้านค้ารายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้พัฒนาธุรกิจจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio, freshen up.

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the Music
2: Young My Radio, freshen up.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: Refresh Refill the music

0: Fresh. Refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063 525 1719

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Up.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music
2: Young My Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill The Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองในธรรมโดยสติและปัญญาจุงบังเกิดมีแก่สัทธาตายกตายิกาทั้งหลายทุกผู้ทุกคนมาพบมาปะกันอีกตามเคยในรายการปกิณกะแห่งธรรมะสเปเหระสปะสเปตจากตุเจ้าวัดหนองตองหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ธรรมะภาพมาปะโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณและก็เป็นประจำถึงวันถึงวันโดยเนาะถึงวันโดยดังที่กล่าวเอาละญาติโยมก่อนที่จักได้อู้ได้จ่าให้คติเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมคำสอนเอามาไหว้พระสวดมนต์ก่อนตะวานี่ไปที่วัดลำจาง8โมงปลายงานส่งน้ำธาตุไปก่อนเปิ้นกุตนกุองเพราะว่าบ่ได้อยู่เลยไปกินไปตานเดี๋ยวก่อนกับปะต่อออกแม่ออกก็ดีอกดีใจเนาะเพราะเคยกินตาลอ้วมกันมาตั้งแต่สมัยตุเจ้าตนเก่าซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ล้มหายตายจากไปตุเจ้าเพื่อก็กลัวเป็นเวียกเป็นการกับชะตาพี่น้องชาวบ้านก็เลยอุทิศร่างเออแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อเปิ้นตายปุ๊บได้สองสามวันทางเจ้าหน้าที่เปิ้นก็เอาสรีระของท่านสวาทุเจ้าอดีตเจ้าอาวาสนั่นแหละไปเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ได้สอนแก่นักศึกษาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ก็มีการไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยตะวานี่ไปกับปะปอออกไม่ออกเออขอบใจเน้อที่เป็นแฟนพันธุ์แท้พระเจ้าฟังหลวงปอกูเจ้ากูเจ้าอีหรอบางบ้านก็เสียงแหบแห้งเนาะแต่บางบ้านก็เสียงดีสดใสนั้นก็แล้วแต่อากาศแล้วแต่เวลามันอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างมากบิ๊กมาก็มาวัดทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆประนอเตียนมาตานจุดปูจาปรัตนไทยเกี่ยวเจ้าสามประการก่องือศีลือปอนือโอวาทธรรมแก่หน่วยงานองค์กรต่างๆแล้วก็

ไปวัดเวียงดงเนะป็นมีอนุสาวรีย์คุณดงอยู่หรอกไปก็เป็นจบพอดีทุกเจ้าทั้งหลายท่านพระครูวัดศาลาโชติสุวรรณสอนพระครูประดิษฐ์วัดชัยวุฒิเจ้าคณะตำบลบ้านแหวนเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่สาธุเจ้าทั้งหลายก็รอฉันเพลพร้อมกันไปถึงจานครัวก็ได้กินข้าวภาษาพระว่าฉันเข้านอกกลางวันรอฉันเพลเรียบร้อยก็กลับมาวัดอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ตะวันนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่น่าไข้หัวปิกมาก็หันละอ่อนเขียนว่าคืนวันที่23นิมนต์เทศวัดพระเจ้าเหล่าตาเขียวคำใส่เวลาแต่มีเบอร์โทรก็หลุดไปตกแรงตกมืดค่ำมาก็โทรมาคืนวะอันเขาก็ได้ตู้โจกนะตู้หลุงนี่เหรอแต่ตู้โจกนี่มาเอาเนยเนาะเท่าแก่แล้วเตะมันก็ตึมปึ้งแต่บรรยายคำสอนแบบประยุกต์นี่จะเตะทำเมืองจะเตะแต่เพิ่นไปนิมนต์ที่อื่นเด้อตู้โจกนะก็เลยคืนกันเนี่ยไม่ได้ไปละคืนนี้นะเอาละต่อไปมาปูชาพระรัตนตรัยเนาะไหว้พระด้วยกันอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับพระพุทธสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทว
มนุสานังปุตโตปะคะวะติยันตุนิมิตังอวังมังคะลัญญะโยจะมะนะปุสสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะวะตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปังคาวตาตัมโมสันติโกอากาลิโกเยอิปัสสิโกโอปัญญายิโกปัจจัตตายันดุนิเมตังอาวังมังคะลัญญะโยจะมะนะปุสสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะยะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆยะติทังยัตตาลิปุริสยุคะนิอัตถปุริสปุคะลาเอสปะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักหินายโยอัญชลิกัลนิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอาวังมังคัลัญญะโยจะมะนะปุสสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุสักกัตตุพุทธะลัตตนังโอสัตถังอุตตมังวัลลังหิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตชินาสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสมิตุเตสักกัตตุธัมมะรัตตานังโอสัตถังอุตตมังวัลลังปะลิลาหุปัสสมานังธัมมะเตชินาสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพภญาวุปัสสมิตุเตสักกัตตุสังฆารัตตานังโอสัตถังอุตตมังวัลลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรกาวุปัสสเมนตุเตนัตถิเมสัลลานังอัญญังพุทโธเมสัลลานังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุตุเตชยมังคลังนัตถิเมสัลลานังอัญญังธัมโมเมสัลลานังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุตุเตชยมังคลังนัตถิเมสัลลานังอัญญังสังโฆเมสัลลานังวัลลังเอเตนะสัจจวัจเจนะหุตุเตชยมังคลังสิริติติมะติเตโชชยสิทธิมะอิทธิมะอากุณาปะลิมิตาปุญญาติกาลัสสะสัพพันตลายะนิวัลนะสัมมัตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะวัตติสัมมาอปุริสะลักขณานุภาเวนะอัสสิตายานุภยัญชนะนุภาเวนะอัตตุตัลลัสสะ

ังคะลานุภาเวนะชัพพันนะลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปัลลมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปัลลมิตานุภาเวนะทัสสะปัลลมัทธปัลลมิตานุภาเวนะสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยธัมมานุภาเวนะจตุรสิทธิสังัสสะธัมมกันตานุภาเวนะนวโลกุตตันละธัมมานุภาเวนะอัตถังกิกัมมคานุภาเวนะอัตถสัมมาปัตติยานุภาเวนะสัลลปิญญานุภาเวนะจตุตจญานานุภาเวนะทัสสะภัลลญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากัลลุณมุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตตานุภาเวนะลัตนัตยัสสลันนานุภาเวนะตุยังสัพพโลกัสสุขุปัฏฐวะทุกขโตมนัสสุปยัสสวินัสสันโตสัพพอันตลยะปิวินัสสันโตสัพพสังคัปปะตุยังสัมมิจันโตทิกายุตตุยปัฏฐาอากาศพัปตะวันะภูมิกังคมังอาสัมมุตตาอารักขตเทวตาสัทธาตุมเบอนุรักขันโตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันโตสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนิมิตังสักกตัวนัตถิเมและมงคลจักรวาลใหญ่ภวะตุสัพมนอันจักสิทธิกล่าวมานี้ขอจุงปกป้องคุ้มครองรักษาและรักษายังตนทั่วข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังถึงยิ่งใจทุกท่านแม้ว่าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บอย่างนักอย่างร้ายกินยุกกินยาเท่าใดเท่าใดก็มาหายไปหาหมอรักษาก็บ่หายขอราตนาคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนตัวข้าพเจ้าญาติโยมทุกคนจงอันตรธานสัวหายที่จะเกิดมาไปหน้าอย่าได้มาใกล้อย่าได้มาไกลแม่นเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไก่ไก่ตุกสลอกตุกกองไปก็งือมีใจกลับมามีโชคมีลาภปราศจากภัยอุทกภัยอัคคีภัยบาตภัยอุปติภัยโลกาภัยจะได้เกิดมีมาแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมมีความสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวอยู่ในความประมาทจำเริญด้วยกิจการงานในน

ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าอย่าได้ลงว่าบ่มีฝนบ่มีลมเนอะมันยังมีอยู่เพราะเป็นหน้าของมันตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้24ชั่วโมงยมและอาตมะบุญมีเนาะได้ผ่านมาอีก1วันอย่างปลอดภัยและต้องผ่านต่อไปโดยไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นจนได้ร้อยสาวปีเนาะตะวากินก็ง่ายกินก็ตอนก็ได้ไปงานดังที่กล่าวมาค่ำมาคืนก็พักผ่อนอยู่ที่วัดจนถึงปัจจุบันวันที่25นี่ญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่อเจ้าก็จะไปเจริญพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านจังคำยมูจักเจ้าภาพด้วยนะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ช่างที่ก่อสร้างบ้านเปิ้นบอกก็เปิ้นเปิ้นก็เลยโทรมานิมนต์วันที่25หมู่บ้านจัดสรรทั้งบ้านจังคำหลวงปุ่นนะแล้วก็บ่ายจะไปที่วัดตำหนักทำนิมิตบ้านอ้อยนั่นก็เป็นจะตานเตียนและทำบุญประเพณีของสาธุเจ้าวัดเจ้าอาวาสและสถานบ้านอ้อยบ้านตำหนักเป็นบ้านเกิดเมืองเดิมเป็นบ้านที่ทุเจ้าตนนี้เกิดที่หั่นอกฝังที่หั่นบวชเน้นที่หั่น3 โมงเย็นปะกันเมื่อคืน2 ทุ่มมาปะกันที่บ้านน้ำแพร่หลังวัดเขตคิชวาดงานขาวดำ2 ทุ่มเมื่อคืนเนอะเอาปะกันเนอะอย่าไปลืมเนอะวัดประสิงห์นะส่งน้ำพระบรมธาตุวัดประสิงห์นั่นนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระทัยน้ำส่งวันที่27เป็นจะมีการอบรมสมโภชวันที่28ทุกเจ้าก็จะไปสวดชยันโตส่งน้ำพระบรมธาตุของวัดประสิงห์เนอปะกันที่หันปะกันที่วัดประสิงห์ญาติโยมท่านทั้งหลายการดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเนี่ยจะต้องตั้งตัวตั้งตนไว้เออถูกตี้ถูกต่างก็หมายความว่าชีวิตเอาถึงชีวิตเนาะแล้วเราก็ต้องอยู่กับสังคมกับโลกเนี่ยไปอีกนมนานเราจะต้องหาธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อนำชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเราก็ต้องตั้งเป้าหมายล่ะคนเราเนี่ยยังมีเป้าหมายของชีวิตว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้เป็นไปแบบลมๆแรงๆอนาคตในชีวิตมันก็หดหู่ต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตในการงานดีคุณก็เป็นข้าราชการก็ต้องหาความหูก็เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ต้องเรียนรู้ไปทำเป็นเล่นว่าการค้าขายในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันเจ๊ก็เอาคนเดียวหรอกแต่ละบ้านก็มีก็พ่อค้าแม่ขายแล้วแต่ไปขายอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวนึงไปทางใดก็มีก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาจะค้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาลองพอแล้วร้านไหนคนที่มันตอมคนที่มันนักยอมควักสตางค์ตัวเก่าสัก40-50 บาทไปนั่งกินพอหรอ
รสชาติมันเป็นยังไงเพราะเหตุใดคนจึงไปตอมที่ร้านนั้นบางร้านเอาผ่านไปผ่านมามีคนสองคนยอมแย้มยอมแย้มพระสองสามเตื้อก็มีคนนักเนี่ยกับร้านไหนร้านใดมีคนนักเอาก็ต้องเอานะเป็นแบบเป็นอย่างลองไปสืบเสาะดูว่าเป็นตั้งเป้าไว้อย่างใดอย่างบางร้านเนี่ยเต้าที่เขาอู้ฟังคืนนี้ต้องขายหมดร้อยถ้วยเปิ้นก็เคยขายหมดร้อยถ้วยเดี๋ยวก็ผ่านไปเกินร้อยก็มีน้อยเดี๋ยวนี้มันถ้วยเท่าไหร่เนาะถ้วย40 50บาท10ถ้วยก็500ละ100ถ้วยก็ 5,000 ละ ลองคิดดูดีๆว่าสามารถยะได้สามารถยะได้ดังนั้นการค้าการขายเป็นการแข่งขันกันมันมีเครื่องปรุงอย่างใดปัญญาอย่างใดคนยังติดมาได้เขาเอาแบบของตัวเก่าบางคนตัวมักเก็มก็เก็มปัดตกตัวมักเผ็ดก็ใส่กระพริกเผ็ดปัดตกมันมีเครื่องปรุงหรอกดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินชีวิตต้องดูคนที่เปิ้นประสบผลสำเร็จตัวต้องตั้งอยู่ในหลักแห่งธรรมะตัวนั่นคือความมั่นความขยันความมีมุมานะบากบั่นภาคเพียรบัดท้อแท้บัดท้อถอยมีสัจจะวาจาอยู่ในจิตในใจมีปิยะวาจาอันอ่อนหวานอุ้มมนของจะดีขนาดไหนก็จ้างถ้าอุ้มม่วนคนดื่มเข้าหาปากแม่เป็นเจ้าไงเถอะฟังคำประสดุงเอาเท่าไหร่เอาก็มาเมาเดี๋ยวที่มองเอี้ยทำคนนี้ขายไปได้ไปได้ไปซื้ออื่นเดี๋ยวไปซื้อสวกไงเอี้ยดังนั้นญาติโยมทั้งหลายปิยวาจาการเจรจาอันอ่อนหวานเป็นพระคาถามหานิยมลงอู้ม่วนจาหวานลำพองบะลำลายมากกว่าดึงซื้อมันอู้ม่วนนะมันอู้ม่วนเอ้ยเจ้าของร้านอู้ม่วนอังมันแต่ก็พอดีเนี่ยเอาม่วนเปาะเข้าไปครับพอดีมันก็เลยดีไปอย่างนั้นจัดลำจัดดีเจ้าของมันอู้ม่วนมันก็เลยบะลำไปอ่ะมันก็นี่ฝากกับญาติกับโยมเนอะฉะนั้นการดำเนินชีวิตนั่นมันเป็นการลงทุนเหมือนกันเราจะต้องก้าวไปด้วยมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจของเราเราจะไปตลอดรอดฟังได้ถ้าห่างจากศีลจากธรรมเมื่อใดความบันเลยเกิดขึ้นเมื่อนั้นอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองฝากไว้กับทุกท่านทุกคนเนอะนำไปพิจารณาเอาละปู่จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเนอะปอออกไม่ออกติดตามฟังรายการนี้อายุวันโนสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ไม่มีคือไม่มีอยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อตนเองเนี่ย

อยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อตนเองเนี่ยให้ไม่ขัดกันนะไม่ขัดกันไงพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในสุทธิกะสูตรเนี่ยว่าอัตตนังอนุรักขยะคันถังสุเมธาวิยะนะพึงรักษาตนไว้ดังพระสุเมธพราหมณ์รักษาคัมภีร์นะสุเมธพราหมณ์รักษาคัมภีร์แล้วอย่างดีนะทีนี้ได้ตรัสอีกว่าอัตนาจะปรังรักขยะปเรณะจะอัตนังตนพึงรักษาผู้อื่นและผู้อื่นก็พึงรักษาตนนะเราก็ดูแลเขาก็ต้องดูแลตัวของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราให้รอให้เราดูแลอย่างเดียวหมายถึงว่าการดูแลผู้อื่นไม่ได้ขัดกับการดูแลการฝึกตนของเราถึงแม้เราจะดูแลผู้อื่นได้ดูแลลูกดูแลหลานแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังดูแลตัวเองว่าชีวิตเราเหลือน้อยแล้วเราจะอยู่อย่างไรนะและการฝึกฝนตนก็ไม่จำเป็นที่ต้องทอดทิ้งหน้าที่ของตนเองแล้วไปดูหน้าที่ของคนอื่นหรือจะดูแลแต่หน้าที่ของตัวเองงานของตัวเองแล้วไม่ดูตามดูแลคนอื่นก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นชีวิตเพื่อตนเองก็ไม่ให้ขัดกับเพื่อคนอื่นประการต่อไปนะในชีวิตนี้เพื่อคนอื่นเนี่ยทำอย่างไรจึงไม่พลาดจากธรรมะคือถ้าใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นก็ใช้ด้วยความเมตตานะด้วยความเมตตาเพื่อคนอื่นถวายแรงกายแรงใจทำประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อคนอื่นเนี่ยโดยไม่ติดอัตตาตัวตนไม่ถือยึดมั่นถือมั่นว่าเราเก่งเราแน่เราไม่มีคือไม่มีความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวทำอะไรได้ก็ทำนั่นคือการสั่งสมฐานบารมีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทันโตปัญญังปวัตตินะก็คือผู้ให้ย่อมเจริญด้วยบุญและตรัสในอังคุตตรนิกายอีกว่าโยจะพหุชหิตายะพหุชนะสุขายะจรติโซตถาคโตนิยานิโกโหตินะผู้ใดประพฤติตนเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่ชนผู้นั้นย่อมเป็นที่ผู้ที่ถึงฝั่งคือพระนิพพานคือทำประโยชน์สุขเพื่อมหาชนผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่เข้าถึงฝั่งคือพระนิพพานคือไม่ได้เห็นแต่ตัวทำประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยนั้นชีวิตเพื่อตนเองอย่างไรจึงไม่เห็นแก่ตัวทำอย่างไรจึงไม่เห็นตัวเพราะนั้นการใช้ชีวิตเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวหากแต่เป็นการสำรวมกายวาจาใจฝึกตนให้พ้นจากกิเลสเป็นหลักของตนเองเพื่อจะได้เป็นหลักให้แก่คนอื่นได้จริงตัวเองก็ยังไม่เป็นหลักให้ตัวเองได้แล้วจะเป็นหลักให้คนอื่นได้อย่างไรนะอันนี้เป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตนังโจทยตนังพึงเตือนตนด้วยตนเองนี่เป็นต้นตลอดถึงอัตนาสุทันเตนะนาถังลภติหุลักกังบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยากอยู่เพื่อคนอื่นและเพื่อตนเองเนี่ย

่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

ว่าคุณค่าของพระธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกคำสอนใดๆบนโลกใบนี้ไม่มีค่าเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าวัตถุสิ่งของใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ไม่มีค่าเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้ามนุษย์หญิงชายทั้งหลายเกิดมาแล้วจะมีค่ามีความสำคัญเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มนุษย์ผู้นั้นก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมธรรมะจะทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่าธรรมะจะทำให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมะก็คือความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตธรรมะเกิดขึ้นที่ไหนที่กายกับจิตจิตกับกายเป็นต้นกำเนิดของธรรมะดังพระพุทธเจ้าก็เกิดจากท้องแม่โจรก็เกิดจากท้องแม่มันเกิดที่เดียวกันพวกเราเกิดจากที่เดียวกันดังมะม่วงสุกกับมะม่วงดิบมันก็เกิดจากลูกเดียวกันดิบเราก็เรียกว่าดิบสุกเราก็เรียกว่ามันสุกลักษณะดิบก็อีกอย่างหนึ่งลักษณะสุกก็อีกอย่างหนึ่งแต่มันเกิดจากลูกเดียวกันเราไม่สามารถแยกแยะได้

ในพวกเราทั้งหลายคำสอนของพุทธเจ้านั่นคือให้เรารู้เรื่องความจริงรู้เรื่องความจริงเข้าถึงความจริงรู้ว่าเป็นรู้มะม่วงแต่เราก็รู้ต้นมะม่วงรู้ใบมะม่วงรู้กลิ่นมะม่วงนี่คือเรารู้ความจริงเข้าถึงความจริงจะเป็นแบบนี้จนถึงที่สุดเราก็ได้ชิมรสชาติมะม่วงเกิดมะม่วงออกลูกได้3เดือนเป็นลักษณะแบบนี้แก่หามงามเป็นอย่างนี้สุกเป็นอย่างนี้เราจะรู้เหมือนเราเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิก็เป็นเช่นกันเราเริ่มนั่งสมาธิเราก็จะรู้ว่าอาการของกายมันเจ็บมันปวดเรารู้ว่าจิตมันต่อต้านไม่อยากนั่งนั่งแล้วก็คงสภาพถ้านั่งไม่ได้เปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าอีกนี่แหละเราจะได้รู้อาการของกายรู้อาการของจิตเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ควบคุมกายเป็นผู้ควบคุมจิตเราควบคุมกายควบคุมจิตธรรมะก็หมายถึงสติธรรมะหมายถึงสติสติเป็นยอดของธรรมสติเป็นแก่นของธรรมสติเป็นสาระของธรรมเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นพระเอกสติเปรียบเสมือนนักบริหารสติเหมือนนักจัดการบริหารแต่พวกเราทั้งหลายจะจัดการทุกอย่างในองค์กรนั้นสติจะเป็นผู้จัดการทุกอย่างในร่างกายของเราจิตเปรียบเสมือนลูกจ้างจิตเปรียบเสมือนลูกจ้างเหมือนนายจ้างเปรียบเสมือนลูกจ้างเหมือนนายจ้างเปรียบเสมือนลูกจ้างนายจ้างหรือเสมือนลูกจ้างแนวคิดให้กับลูกจ้างเหมือนนายจ้างให้มอบการจัดการบริหารให้กับผู้จัดการบริหารใหญ่นี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตนั้นเปรียบเสมือนลูกจ้างสติเปรียบเสมือนนายจ้างคอยกำกับลูกจ้างอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสติจะใหญ่กว่าจิตมีอำนาจกว่าจิตเหมือนดังลูกจ้างกับนายจ้างแต่พวกเราทั้งหลายไม่มีนายจ้างคนไหนจะเป็นใหญ่กว่าลูกนายไม่มีลูกจ้างคนไหนจะเป็นใหญ่กว่านายจ้างไม่มีมีแต่นายจ้างเลยเป็นใหญ่ที่สุดจิตก็เป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราจิตเป็นใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจิตจิตมันก็เป็นสิ่งที่ทำตามสติสติก็จะเห็นได้ว่าสตินั้นเป็นผู้ประคับประคองจิตเหมือนแม่ประคับประคองทารกแรกเกิด1วัน2วันจะอุ้มก่อนพิจารณาก่อนว่าจะจับตรงไหนทุกอย่างในทารกเลยเกิดมันจับยากหัวมันก็อ่อนคอมันก็แข็งไม่แข็งมันอ่อนเพราะฉะนั้นมันจะต้องจับลักษณะดีจิตเราเปรียบเสมือนทารกแรกเกิดสติเหมือนแม่ที่กำลังประคับประคองลูกน้อยทารกแรกเกิดได้1วัน2วัน3วันอย่างนี้เราพิจารณาดูว่าแม่นั้นจะเป็นผู้ประคับประคองกายของลูกในพวกเราทั้งหลายจิตเราเปรียบเสมือนกายทารกแรกเกิดนั่นแหละสติเปรียบเสมือนแม่สติเปรียบเสมือนแม่คอยประคับประคองจิตลูกน้อยกายลูกน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติพิจารณาคำว่าคุณค่าก็อยู่ที่ธรรมะนี่แหละคนท่านทั้งหลายเราจะใส่สร้อยคอทองคำวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใส่อยู่มันไม่มีค่ายศถาบรรดาศักดิ์มันก็ไม่มีค่ายศถาบรรดาศักดิ์จะมีค่ายศถาบรรดาศักดิ์ก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาบุคคลที่ครอบครองยศครอบครองตำแหน่งจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีค่า

ก็เมื่อบุคคลเหล่านั้นมีธรรมะก็คือมีศีลมีสมาธิปัญญาคุณค่าถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจแต่ไม่มีศีลห้าไม่มีค่าสำหรับตนเองเราทำผิดเราก็รู้ว่าเราทำผิดมันจึงไม่มีค่าสำหรับตนเองถ้าเราล่วงละเมิดศีลตัวเราก็ไม่มีค่านะพวกเราทั้งหลายใบไม้ยังมีค่ายิ่งกว่าคนล่วงละเมิดศีลอีกนะใบไม้หนึ่งใบยังเป็นประโยชน์ไปใส่ต้นไม้ได้ให้เป็นปุ๋ยได้นะคนเราได้ตายแล้วไม่มีใครมาอยู่ใกล้มีแต่คนหลบหลีกหนีเพราะมันไม่มีค่าในพวกเราทั้งหลายเราจะแม่ครูบาอาจารย์มรณภาพทุกคนจะพากันหลั่งไหลไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นบุญนั่นแหละคุณค่าของธรรมะจึงทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีคุณค่านะมีคุณค่าให้เราเข้าใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามีคุณค่าคือคุณว่าคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาจึงทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีคุณค่านะจึงมีพลังคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นมีพลังและมันมีอนุภาพมากเนี่ยเหมือนลูกตาบัวมีแต่คนหลั่งไหลไปทั่วสารทิศยามที่หลวงตาบัวมีชีวิตอยู่พาคนก็พากันไปแม้นว่าล่วงลับดับขันคนก็พากันไปพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่นี่แหละคือคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าบุคคลที่ดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าดังหลวงตาบัวทุกถ้อยคำและคำพูดมีคุณค่าทุกถ้อยคำและคำพูดที่แสดงออกใช่ไหมประกอบไปด้วยธรรมหลวงตาบัวจึงสามารถช่วยชาติได้แก้ปัญหาวิกฤตของชาติได้เพราะหาเงินโดยซื้อทองคำเพราะฉะนั้นหลวงตาบัวเป็นผู้ที่มีบุญมีบารมีมีค่าจึงบอกเขาว่าผู้ที่มีบุญมีบารมีจะพูดสิ่งใดคนก็สนับสนุนจะกระทำการใดๆคนก็ส่งเสริมมันจึงเกิดคำว่าพูด10 ครั้งเกิดคำว่าสำเร็จ10 ครั้งคิด10 ครั้งก็สำเร็จ10 ครั้งในพวกเราทั้งหลายจะกระทำการใดๆกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็สำเร็จทุกครั้งดังพระพุทธเจ้าดังพระพุทธเจ้าสำเร็จทุกอย่างคิดจะออกบวชก็สำเร็จขนาดออกบวชก็สำเร็จผู้ทำก็สำเร็จเอาคำสอนไปประกาศให้คนทั้งโลกได้รับรู้ก็ประสบความสำเร็จทำนี่ไปที่ไหนคนก็ต้อนรับเพราะธรรมะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ธรรมะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ดึงดูดหัวใจคนหัวใจคนจะมาสนใจใส่ใจคนที่มีธรรมะพระที่มีธรรมะนั่งหน้าที่ไหนอยู่หน้าสถานที่ใดคนนั้นจะสะเทือนหวั่นไหวหมดในพวกเราทั้งหลายคนจะสะเทือนคนก็จะหวั่นไหวธรรมที่อยู่ในร่างกายของพระแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นคนที่มีธรรมก็จะสะเทือนรู้เลยว่าพระรูปนี้มีอะไรดีคำว่าดีก็คือธรรมนั่นแหละถ้าเรามีธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาในศีลสมาธิปัญญาก็คือตัวสติก็คือศีลสมาธิปัญญามันก็กลับกันไปกลับกันมาศีลสมาธิปัญญาก็คือสติก็คือศีลสมาธิปัญญาในพวกเราทั้งหลายได้พิจารณาสศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอาหารของสติเรียกว่าเป็นอาหารของสติใส่สติเรียกว่าสัจจะวิริยะขันติสัจจะวิริยะขันติเป็นอาหารของสติจะมีกำลังได้ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสติจะมีกำลังได้ตลอดเวลาก็คือสัจจะวิริยะขันตินี่แหละสัจจะวิริยะขันติเมื่อเราจะตื่น 3:00 เราก็ตื่น 3:00
เนี่ยได้แล้วสัจจะมันก็ได้แล้วสติมันก็บอกให้เราตื่นเราก็ตื่นตีสามไอ้คนที่ไม่มีสติคนที่ขาดสติก็ไม่สามารถตื่นตีสามได้ไปตื่นตีสี่ตีสี่ครึ่งทำวัดเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วถึงจะตื่นอย่างเงี้ยในพวกเราต้องพิจารณาดูคำพม่าของพระพุทธเจ้าคือมันเป็นเรื่องของชีวิตเราหมดแก้ไขอารมณ์แก้ไขความคิดของเราให้หมดสิ้นไปดังให้ได้กล่าวว่าอารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเป็นดังเชื้อไวรัสโควิด-19ดังเชื้อไวรัสสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นั่นแหละมันแพร่กระจายมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากสารพัดความอยากในพวกเราทั้งหลายความอยากสารพัดความอยากมันปรากฏเกิดขึ้นเรามีสติแล้วก็ดับมันความอยากมันเป็นไฟมันเป็นของร้อนความโลภความโกรธความหลงมันเป็นของร้อนเราก็ต้องใช้ธรรมะธรรมะก็คือสตินะธรรมะก็คือสติสติเป็นเครื่องดับกิเลสสติเปรียบเสมือนน้ำเราก็เอาน้ำมาลดไฟไฟก็คือกิเลส ความโลภความโกรธความหลงความอยาก สารพัดความอยากมันเป็นเปรียบเสมือนของร้อนคือไฟเมื่อไฟมันปรากฏแล้วเราต้องมีสติที่จะเอาน้ำไปดับไฟน้ำก็คือสติเอาไปลดไฟดับไฟไฟมันร้อนไฟถึงจะดับไฟมันถึงจะวอดไฟมันถึงจะสนิทไฟกิเลสในสิ่งน่ากลัวในพวกเราทั้งหลายไฟแห่งความอยากเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราจะต้องรู้จริงเห็นจริงได้ตัวเราเองส่วนมากเราก็รู้ได้ตัวหนังสือเช่นตาเราอ่านหนังสือธรรมะนั่นแหละนั่นเรียกว่ารู้ได้ตัวรู้ได้ตัวหนังสือนะมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นตัวหนังสือเราก็เขียนเขาว่าทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่จิตมันก็เป็นตัวหนังสือแต่มันทุกข์จริงๆมันอยู่ในร่างกายของเราแต่เราก็ไปติดธรรมะที่เป็นตัวหนังสือเมื่อเราติดธรรมะเป็นตัวหนังสือแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ธรรมะมันเกิดขึ้นที่กายกับจิตนะสติให้เรามีสติสัมปชัญญะเบื้องต้นเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเราต้องมีสติสัมปชัญญะถ้าเรารู้สึกตัวนี่นึกดูในโลกใบนี้จะมีคำว่าหน้าอยู่ขนาดไหนทุกวันนี้ชาวโลกไม่รู้สึกตัวพอไม่รู้สึกตัวจึงสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะตื่นตรงต่อเวลาเรารู้สึกตัวเราจะกินข้าวตรงต่อเวลาเรารู้สึกตัวเราจะพักผ่อนนอนหลับตรงต่อเวลาเรารู้สึกตัวเราจะต้องนอนหลับตรงต่อเวลานี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องกำหนดไอ้ตัวกำหนดนั่นคือตัวสัจจะจะกินข้าวกี่โมงจะตื่นกี่โมงจะนอนกี่โมงจะทำงานกี่โมงเลิกงานกี่โมงเราทำตามที่เรากำหนดเนี่ยระเบียบสัจจะก็คือกำหนดขึ้นมาเวลานี้ต้องทำสิ่งนี้เวลานี้ทำสิ่งนี้นี่แหละคือเราไม่ตามใจตัวเองเราจะต้องบังคับใจตนเองนะตามใจตนเองกับบังคับใจตนเองในพวกเราทั้งหลายเราจะไม่ตามใจมันจิตถ้าเราตามใจจิตก็เหมือนวัวควายสัตว์ที่อยู่ในป่ามันไม่มีหลักมันไม่มีแหล่งมันก็ไม่ข้ามไหนมันก็นอนตรงนั้นจิตเดิมเราเป็นสภาพนั่นแหละเหมือนวัวเหมือนควายเหมือนสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยเพราะมันไม่มีหลักไม่มีแหล่งแต่พอเรามีจิตของเรายึด
สติเป็นหลักให้กับจิตนะจิตก็กลายเป็นคอกนะเชื่อว่าคอกควายอย่างไรจิตได้เปรียบเสมือนคอกควายสติเปรียบเสมือนคอกควายนะพวกเราสติเปรียบเสมือนคอกควายจิตเราเปรียบเสมือนควายที่อยู่ในคอกนะพวกเราเป็นอย่างนี้เราดูว่าสติเปรียบเสมือนคอกควายจิตเราเปรียบเสมือนควายนะพวกเราเท่าไหร่เมื่อสติควบคุมจิตจิตเราเปรียบเสมือนควายสติเปรียบเสมือนคอกควายเห็นไหมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละควายที่ถูกขังไว้ในคอกย่อมปลอดภัยเรียกว่าย่อมปลอดภัยแต่ถ้าควายอยู่ในป่าชีวิตควายไม่ปลอดภัยฉันใดจิตอาศัยสติจิตนั้นจะปลอดภัยจิตอาศัยสติจิตนั้นจะมั่นคงจิตนั้นอาศัยสติจิตนั้นจะเบิกบานผ่องใสจิตอาศัยสติจิตนั้นจะตื่นรู้ทุกลมหายใจจิตนั้นตื่นรู้อยู่เหนือสิ่งที่เรารู้จิตนั้นตื่นรู้เราจะละสิ่งที่เรารู้จิตนั้นตื่นรู้จิตนั้นไม่ตามรู้ในพวกเราทั้งหลายเมื่อจิตมันอาศัยสติแล้วจิตนั้นจะตื่นรู้แล้วสติไม่ต้องทำงานหนักนะสติไม่ต้องทำงานหนักเหมือนแม่สติเหมือนแม่จิตเหมือนลูกเมื่อลูกอายุ15 20แม่ไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องรับไม่รับภาระหนักแต่ถ้าจิตละอ่อนแอหวั่นไหวเนี่ยเหมือนเด็ก10เหมือนเด็ก3ขวบ5ขวบเนี่ยแม่ต้องรับภาระหนักมันยังไม่สามารถรู้ว่านี่คือไฟเป็นของร้อนมันยังไม่รู้นะมันไม่รู้ว่านี่คือเป็นของร้อนมันยังไม่รู้ว่านี่เป็นของเย็นนี่แหละพ่อแม่จึงรับภาระหนักนะเมื่อเราฝึกจิตแล้วอบรมจิตแล้วสติไม่ต้องไปทำงานหนักดังลูกอายุ20ปีแม่ก็ไม่ต้องบอกมากเช่นบอกให้ตื่นแค่นั้นแหละทุกอย่างลูกก็จะทำเองหมดตื่นมาแล้วทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นนี่แหละคือถ้าเราฝึกจิตเราจะไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กับบุคคลรอบข้างเหมือนลูกที่มันเติบโตและจิตเราอายุ20ปีลูกก็ไม่ค่อยสร้างภาระปัญหาให้กับแม่แม่ก็ไม่ต้องห่วงต้องห่วงอะไรมากการที่จิตเราเป็นจิตผู้รู้ก็เหมือนเด็กที่มันเติบโตเติบใหญ่นั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตจะทำงานสติจะทำงานน้อยลงสติก็จะเป็นอิสระจิตมันก็จะเริ่มทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันงัวควายก็มีหน้าที่ที่ต้องทำในพวกเราต้องพิจารณาดูนะว่าสติก็สำคัญจิตที่เราฝึกในพวกเราทั้งหลายจิตที่เราฝึกฝนอบรมจิตเราเป็นเช่นงัวควายที่มีคอกสติก็เปรียบเสมือนเจ้าของงัวเจ้าของควายนะถึงเวลาก็ไปต้อนงัวต้อนควายเข้าคอกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนควายกับงัวชินแล้วว่าถึงเวลาแล้วจะกินกินอาหารแล้วมาถึงเวลามันข้ามแล้วมันจะรู้ว่าจะต้องเข้าคอกมันก็จะเดินเข้าคอกเองโดยอัตโนมัติในจิตที่ฝึกดีไม่ต้องบอกไม่ต้องอบรมไม่ต้องสั่งสอนเป็นดั่งงัวควายที่รู้จักตนเองว่าข้ามมาแล้วมันจะเดินมาเข้าคอกออกไปกินหญ้าเองแล้วก็เข้าคอกเองเจ้าของคอกหน้าที่ก็คือปิดประตูคอกเท่านั้นนั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตที่ฝึกฝนแล้วจะเป็นเช่นนั้นจิตที่มันยังฝึกฝนไม่สำเร็จมันก็เหมือนงัวเหมือนควายที่ยังไม่ยอมเข้าคอกงัวที่ยังไม่ยอมเข้าคอกควายที่ยังไม่ยอมเข้าคอกสติจะต้องไปต้อนงัวต้อนจิตเราจิตเราก็เปรียบเสมือนงัวควายที่ไม่ได้ฝึกนั่นแหละฝึกมาไม่ดีงัวควายจิตมันดื้อจิตมันไม่ยอมรับจิตมันปฏิเสธก็เหมือนงัวที่มันดื้อควายที่มันดื้อไม่ยอมเข้าคอกแต่มันไม่อยู่สติจึงจะเป็นสติจะต้องมีกำลังมาก
ที่จะกำลับจิตที่มันดื้อเหมือนวัวเหมือนควายนะพวกเราทั้งหลายถ้าเราฝึกจิตแล้วเรียกว่าจิตตื่นรู้จิตผู้รู้

0: Generation R. มาเป็นสมาชิกกับพวกเรากับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
0: Mass FM
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
0: Mass FM ร่วมทำร่วมใจหลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
0: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
4: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
0: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
4: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
0: เชื่อมั่นในความดี
4: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
0: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
4: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
0: ทำดี
4: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
0: ดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
4: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass
4: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
4: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
4: พระพุทธองค์ ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
5: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
4: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
5: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
4: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก
5: ส่วนอานิสงส์ของคนมีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลมี5ประการคือ
4: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: วันนี้เชิญติดตามเรื่องราวในพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่ชื่อว่าชุรานะชาดกหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามีเรื่องมีอยู่ว่าณเมืองพาราณสีมีสำนักเรียนของอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งหนึ่งมีศิษย์500คนลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นคนต่างเมืองแต่ได้ภรรยาเป็นชาวเมืองพาราณสีภรรยาของเขาเป็นหญิงนิสัยไม่ดีชอบนอกใจไปมีชู้กับชายอื่นหยาบคายเขารู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจจนไม่เป็นอันศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ไปอยู่รับใช้อาจารย์ตั้งหลายวันเวลาผ่านไปประมาณ1สัปดาห์เขาจึงไปที่สำนักเรียนอาจารย์จึงถามสาเหตุที่เขาไม่ไปเรียนเขาเล่าความให้อาจารย์ฟังทั้งหมดแล้วอาจารย์ก็กล่าวว่าสตรีที่มีนิสัยเลวทรามถ้าวันไหนนอกใจสามีได้ก็จะร่าเริงแจ่มใสโอนอ่อนผ่อนตามสามีจะเอาอกเอาใจเป็นพิเศษแต่ถ้าวันไหนเล่นชู้ไม่ได้หล่อนจะกระด้างดุร้ายหยาบคายดูหมิ่นสามีความเป็นหญิงรู้ได้ยากไม่ว่านางจะทำตัวอย่างไรคนเป็นสามีควรตั้งตนให้เป็นกลางไว้ก่อนจากนั้นก็กล่าวสอนว่าอย่าดีใจว่านางต้องการเราอย่าเสียใจว่านางไม่ต้องการเราภาวะของหญิงรู้ได้ยากเหมือนรอยของปลาในน้ำท่านอาจารย์หยุดนิดหนึ่งแล้วกล่าวต่อว่าสตรีเป็นของทั่วไปแก่ทุกคนบัณฑิตจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองใจในสตรีเลยจากนั้นก็กล่าวเป็นคติธรรมว่าหญิงในโลกนี้มีอุปมาเหมือนแม่น้ำถนนหนทางโรงน้ำดื่มที่ประชุมและบ่อน้ำพวกบัณฑิตย่อมไม่ถือโกรธพวกผู้หญิงเหล่านั้นคุณผู้ฟังคะธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการนอกใจสามีเป็นความชั่วอย่างแรงของสตรีดังพุทธศาสนาสุภาษิตเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง
2: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
2: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
1: ์สวดมนต์ทำวัดเช้าคำบูชาพระรัตนตรัย
3: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
4: ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
3: สวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
4: พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว
3: ธัมมังนมัสสามิ
4: ข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบธัมมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
3: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
4: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว
3: สังฆังนมามิ
4: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นกราบสังฆังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า

เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความนอบน้อมอันเป็นส่วนเบื้องต้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด

0: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: อันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมะเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระพุทธเจ้าเถิด
1: โยโสตถาคโต
0: พระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใด
1: อะระหัง
0: เป็นผู้ไกลจากกิเลส
1: สัมมาสัมพุทโธ
0: เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
1: วิชาจารณะสัมปันโน
0: เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคือความรู้และความประพฤติที่ดีงาม
1: สุขาโต
0: เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี
1: โลกาวิทู
0: เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง
1: อนุตตโรปุริสธรรมสารที
0: เป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า
1: สัทธาเทวมนุสานัง
0: เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พุทโธ
0: เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม
1: ภควา
0: เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

0: พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม
1: โยธัมมังเทเสสี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้ว
1: อาทิกัลยานัง
0: ดีงามในเบื้องต้น
1: มัชเชกัลยานัง
0: ดีงามในท่ามกลาง
1: ปริโยสานกัลยานัง
0: ดีงามในที่สุด
1: สา

0: สีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะความหมายและประโยชน์พร้อมทั้งพยัญชนะหัวข้อ
1: ตะมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
1: ตะมหังภะคะวันตังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
1: อันธัมมยังธัมมาภิทุติงกะโรมาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะพระธรรมเถิด
1: โยโสสวะคาโตภะคะวาตาธัมโม
0: พระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว
1: สันทิฏฐิโก
0: เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง
1: อกาลิโก
0: เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ
1: เอหิปัสสิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด
1: โอปนายิโก
0: เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว
1: ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิ
0: เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน
1: ตะมหังธรรมังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น
1: ตะมหังธรรมังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวกราบธรรมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม
1: อันธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาเส
0: เชิญเถิดเราทั้งหลายทำความชมเชยเฉพาะหมู่คณะสาวกผู้ประเสริฐเถิด

0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว
1: อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว
1: ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
1: สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว
1: ยะทิทัง
0: ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
1: จัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลา
0: คู่แห่งกลุ่มบุคคล4คู่นับเรียงกลุ่มบุคคลได้8กลุ่ม
1: เอสาภาควโตสาวกสังโฆ
0: นั่นแหละหมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อาหูนายโย
0: เป็นหมู่คณะสาวกที่ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา
1: ปาหูนายโย
0: เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
1: ทักขิณายโย
0: เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
1: อัญชลีกรณิโย
0: เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี
1: อโนตตรังปุญญเขตังโลกัสสะ
0: เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
1: ตามหังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะหมู่คณะสาวกหมู่นั้น
1: ตามหังสังฆังศิรสานามามิ
0: ข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวกราบสังฆังสารนังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้า
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขออัญเชิญพระพุทธพจน์บทหนึ่งมาฝากกันหนทางสู่ความเจริญกุศลกรรมบท10ความว่าจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่างจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างและการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาตและการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้และการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามจุนทะความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือละมุสาวาทะเว้นขาดจากการมุสาวาทะละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อจุนทะความสะอาดทางใจมี3อย่างคือเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชฌาคือเป็นผู้ไม่โลภในทรัพย์ของผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิมีทัศนะไม่วิปริตจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบท10คุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: ตัณหาในอนาคตคืออะไรคืออะไรตัณหาในอนาคตคือปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี่แหละที่กำลังอยากว่าขอให้กูสวยอย่างนั้นขอให้กูเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดเรื่องอนาคตเข้าใจไหมนี่เขาเรียกว่าตัณหาในอนาคตคือมีความอยากมีความปรารถนาว่าอีกสักสองอาทิตย์เนี่ยเราคงจะเอวเล็กลงแค่นี้นะถ้าเราลดอาหารอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกอยากแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้แต่อยากไว้ละอยากไว้ละอนาคตเราควรจะมีรูปอย่างนี้อนาคตเราควรจะได้เสียงอย่างนี้อนาคตเราควรจะได้กลิ่นอย่างนี้อนาคตเราควรจะได้รูปอย่างนี้เราควรจะได้รสอย่างนี้เราควรจะได้สัมผัสอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าซึ่งพระพุทธเจ้าสั่งท่านสันติมหามานว่าอย่าให้เกิดหยุดอย่าให้เกิดตัณหาในอนาคตมันไม่มีหมายถึงว่าตัณหาที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยยังไม่เกิดแต่ตัณหาในอนาคตที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยมีได้ว่าอนาคตเนี่ยถ้ากูได้เข้าเงียบ7วันนี่กูบรรลุอรหันต์แง่ๆเลยอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกตัณหาในอนาคตเพราะนั้นคนมันจึงอยู่กับตัณหาอดีตตัณหาอนาคตตัณหาปัจจุบันมันจึงไม่หลุดพ้นจากบ่วงตัณหาได้ตัณหาในอดีตก็มีได้ทั้งที่เรื่องมันจบไปแล้วเห็นหน้าปั๊บบ่นเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าเธอไม่พูดอย่างนั้นนะเราก็ได้แล้ว3ล้านอย่างเงี้ยนี่คือตัณหาในอดีตย้อนไปในอดีตแหมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะถ้าพวกเราพร้อมอย่างนี้นะเราต้องได้แน่ๆเลยเงี้ยกระดีกระดากระดิดกระดัดขึ้นมามีความปรารถนาความเพลิดเพลินอย่างเงี้ยงั้นตัณหานี่น่ากลัวไหมเกิดได้ทั้งเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ในอดีตก็เกิดตัณหาในอารมณ์ในอดีตพอคิดถึงอารมณ์ในอนาคตก็เกิดตัณหากับอารมณ์ในอนาคตแล้วพอกระทบปัจจุบันก็เกิดตัณหาปัจจุบันคนคนนี้จึงเป็นคนตัณหาจัดมีแต่ความเพลิดเพลินอยา ับได้อยู่นั่นเนี่ยเป็นไงมันเลยทุกชำนาญมากคนแบบเนี้ยมีแต่ทุกมีแต่ทุกมีแต่ทุกมีแต่แจกทุกมีแต่ทุกมีแต่แจกทุกเข้าใจไหมคือตัวเองก็ทุกข์แล้วก็แจกทุกข์ให้คนอื่นตัวเองก็ทุกข์แล้วก็แจกทุกข์ให้คนอื่นบ่นพิไรลำพันบ่นเพ้อบ่นนั่นบ่นนี่วิเคราะห์วิจารณ์ชอบนั่นไม่ชอบนี่ชอบไม่ชอบนั่นอะไรเป็นคนไม่สงบแม้ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่สงบขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ฟุ้งซ่านแล้วก็หลับฟุ้งซ่านแล้วก็หลับอย่างเงี้ยเพราะมันเหนื่อยฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อเห็นความดับสนิทตามดูปัจจุบันเนี่ยจะเห็นถึงเกิดเหรอถึงเกิดเหรอฮะสติตามดูเลยก็เห็นความแตกสลายออกไปใช่ไหมพอเห็นความแตกสลายก็เห็นความดับสนิทพอเห็นความดับสนิทก็เห็นความแตกสลายต่อไปถ้าดูความเกิดก็เห็นว่ามันมีปัจจัยมันถึงเกิดพอมีปัจจัยมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดในขณะเนี่ยแล้วมันก็ดับไปมันเป็นขณะขณะไปสองพระสูตรเนี่ยถ้าอ่านบ่อยๆเราก็จะมีความยินดีมีความพอใจปรารถนาเรียกว่าฉันทะมีความพอใจปรารถนาเรียกว่าฉันทะมีความวิริยะภาคเพียรมีจิตตะจดจ่อมุ่งมั่นและมีวิมังสาคือมีปัญญาใคร่ครวญที่จะละราคะเข้าใจไหมพอเห็นว่าละราคะตัวเดียวเองอารมณ์ก็ขาดศูนย์ละราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ก็ถือว่าละรูปละเวทนาละสัญญาสังขารวิญญาณเข้าใจไหมการละไม่ใช่การหนีการละไม่ได้เป็นการฆ่าแต่การละสมมติจะละเวจะละภิกษุณีวรทินนาเนี่ยจะละภิกษุณีวรทินนาก็ไม่ได้แปลว่าเดินหนีจากเขาไปแต่คือละความติดใจความราคะความย้อมติดใจในเขาเสียได้นี่คือละเขาละเมื่อจะละเวทนาก็ไม่ได้ไปแปลว่าไม่ให้เวทนาเกิดแต่ละราคะในเวทนาคือไม่มีความติดใจในเวทนาเพราะเห็นว่าปัทโธเอ้ยอีนางเวทนาเองเนี่ยนะอุปมาอุปไมยแล้วเหมือนลมเป๊ะเลยมาแล้วก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางทีก็ตั้งอยู่นานเชียวเหมือนลมเลยลมไปเกิดที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยลมพายุหมุนพายุไต้ฝุ่นหมุนคนตายไปพันกว่าคนสองสามวันนี้เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น 7.5 ริกเตอร์เนี่ยภัยพิบัติมาเรื่อยๆแล้วนะเพราะอะไรมันเป็นฤดูที่มันอุณหภูมิมันแปรปรวนนะแล้วเนี่ยอีกก้อนขันห้าพวกเนี้ยก็มีสิทธิ์นะมีกรรมมีเวรอะไรที่อาจจะต้องแตกสลายซะในยุคนี้แหละก็จงเห็นธรรมซะคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์มากๆเลยไม่น่าราคะเลยไม่น่าราคะเลยเมื่อสิ้นราคะก็ถือว่าละมันได้ละเมื่อละมันได้อารมณ์ก็ขาดศูนย์วิญญาณไม่มีที่ตั้งเลยวิญญาณรู้อะไรรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ทิ้งไปรู้แล้วก็ทิ้งไปเข้าใจไหมละราคะมันน่าอยู่ซะที่ไหนโลกเนี้ยหนาวจะตายเห็นไหมฤดูเนี้ยหนาวจะตายน่าอยู่ไหมไม่เห็นน่าอยู่เลยน่าเบื่อที่สุดเลยโลกนี้เอาเล็กลงมาโลกคือกายวานะคือกว้างศอกเนี่ยเอาเหลือโลกแค่เนี้ยร่างกายนี่หนึ่งร่างกายคือโลกหนึ่งน่าราคะหรือน่าเบื่อมากน่าเบื่อมากเลยเดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็เจี้ยวเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ดื่มเดี๋ยวก็อาบน้ำให้มันแล้วเดี๋ยวก็หนาวเอาผ้ามาห่มแล้วก็ร้อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยมีลูกศิษย์หวังดีไปซ้อนผ้าห่มให้อาจารย์เตรียมที่นอนไว้ต้องขออนุโมทนาเตรียมที่นอนให้อาจารย์อย่างดีอาจารย์ก็ใส่เสื้อกันหนาวที่เข้ามาถวายก็เป็นเสื้อกันหนาวที่กันความร้อนอย่างดีกันหนาวได้อย่างดีและยังไม่พอเอาผ้านี่พันหัวอีกแล้วก็ซุกเข้าไปในผ้าห่มแล้วก็หลับมันก็ร้อนเกินไปเข้าใจไหมเขาเรียกว่ามันเกินลิมิตก็ร้อนแตกร้อนแตนตื่นขึ้นมาตอนที่สองกว่าก็เลยเอาผ้าห่มออกคือปกติอาจารย์ก็จะห่มผ้าแบบ มีการปฏิสังขายโยคำนวณก่อนว่าอุณหภูมิแล้วมีนาฬิกามีบุญมีบุญมีนาฬิกาที่บอกอุณหภูมิด้วยว่าอุณหภูมิขนาดเนี้ยต้องห่มผ้าห่มขนาดไหนโอ้โหมันเลี้ยงยากมันดูแลยากแล้วถ้าไม่มีนาฬิกาดูอุณหภูมิเจ้าหล่อนจะทำยังไงอันนี้เรียนรู้จากชีวิตที่มันอยู่ในชีวิตนักบวชมานานเนี่ยสังเกตดูห่มผ้าห่มบางเกินไปก็สะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วหนาวสั่นห่มผ้าห่มหนาเกินไปก็สะดุ้งตื่นด้วยความร้อนจัดตีนถีผ้าห่มออกอู้ยตัวละตัวละตัวละตัวละเอาใจยากจริงๆในนางก้อนไฟเฮ้ยก้อนไฟเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันน่าเบื่อที่สุดน่าเบื่อที่สุดที่ต้องมาดูแลมันเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกไปขอเขากินนี่ละตัวเองก็ไม่มีอะไรเงินก็ไม่มีสักบาทห้องครัวก็ไม่มีเตาก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยจะทำกับข้าวกินเองก็ไม่ได้ของกักตุนในห้องก็ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ให้กักตุนตื่นเช้าก็ต้องไปขอเขากินนี่ละก็ต้องถือบาตรเดินไปขอถ้ามีภารกิจต้องท่องหนังสือต้องอะไรก็ต้องไปขอลูกศิษย์อีกลูกศิษย์ไปบิณฑบาตเสร็จลูกศิษย์ก็มาใส่บาตรให้ก็ได้อาศัยกินจากที่เขาแบ่งปันให้ชีวิตนี่มันไร้สาระที่สุดนะขันห้านี่นะละราคะละราคะตัวเดียวนะตัวยอมติดอกติดใจเนี่ยนะละซะก็ที่จริงถ้าถามว่าต้องละไหมอะไรเงี้ยถ้ามีความรู้จนเห็นนะจนเห็นเขาเลยจนประจักษ์แจ้งด้วยใจแล้วก็จะเห็นได้ว่าเออเนาะมันไม่ใช่มีเราจะต้องไปละอะไรเพราะมันเกิดแล้วมันดับเป็นปกติมันเป็นธรรมะของมันเลยธรรมะของขันธ์ 5คืออะไรคะ 1. อนิจจธรรม 2. ทุกขธรรม 3. อนัตตธรรม 4. มาลธรรม 5. ขยะธรรม 6. วยะธรรม 7. วิราคะธรรม 8. นิโรธธรรมนะมี8ข้างอีกอันหนึ่งมันมีความเป็นมารมันอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ขยะวยะวิราคะอ๋อเสร็จแล้วสมุทยะแล้วก็นิโรธะนี่มันเป็นธรรมของมันเข้าใจไหมมันเป็นธรรมของขันธ์ 5ขันธ์ 5เขาเป็นสมุทยะเขาเป็นสมุทยะคือเขาเกิดร่วมกันเป็นปกติสังแปลว่าพร้อมอุทยะแปลว่าเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นร่วมกันเป็นปกติมันมีปัจจัยเขาก็เกิดเพราะนั้นถ้าเห็นปัจจัยแห่งการเกิดก็จะเห็นความเกิดขึ้นในแต่ละขณะตราบใดที่ยังมีผัสสะอะไรจะเกิดเวทนาสัญญาสังขารสามตัวนี้ต้องเกิดเพราะมีผัสสะแต่ถ้าผัสสะเขาดับเวทนาสัญญาสังขารเขาก็ดับเป็นปกติของเขาอย่างเงี้ยจะทำไม่ทำจะละไม่ละพอผัสสะดับเขาก็ดับเป็นปกติเข้าใจไหมเพราะนั้นผู้ที่บรรลุอรหัตผลเนี่ยณวันที่บรรลุอรหัตผลปุ๊บนะณที่มรรคจิตผลและจิตเกิดแล้วเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยณขณะนั้นน่ะละราคะได้สิ้นแล้วเลยเมื่อละราคะได้สิ้นแล้วเลยละอะไรได้ด้วยละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เลยไม่มีภารกิจที่จะต้องมานั่งละรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกแล้วท่านก็ไม่เอานอกจากไม่ละแล้วนะฮะพระอรหันต์สบายไม่ต้องละแล้วก็ไม่เอาด้วยเพราะท่านละได้ณวันที่ท่านบรรลุแล้วเนี่ยพอท่านบรรลุวันนั้นท่านก็ละได้วันนั้นและตั้งแต่วันนั้นมาท่านก็ไม่เอาอะไรอีกเพราะท่านเห็นว่ามันไม่มีการได้อะไรอ่ะเข้าใจไหมมันมีแต่การกระทบระดับไปกระทบระดับไปมันไม่เคยได้อะไรเลยเข้าใจไหมแต่คนโง่เขลาเนี่ยบุคคลผู้มีอวิชชาหนาแน่นเนี่ยก็อยากได้ไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเบื้องต้นคือพอมีฉันทะปั๊บก็ต้องพอใจปรารถนาอยากได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นคุณสมบัติเรื่องฉันทะจึงต้องไปประกอบกับวิริยะคือถ้าจะฉันทะต้องฉันทะในอะไรฉันทะในการป้องกันบาปในการละบาปในการสร้างกุศลในการเพิ่มกุศลให้เต็มบาปในการสร้างกุศลในการเพิ่มกุศลให้เต็มเปี่ยม

0: ความดับทุกขณะเห็นความดับทุกขณะเห็นความดับอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอ้โหธรรมะพุทธเจ้านี่ใช่เลยเป็นความจริงที่ว่าเมื่อเห็นความดับของกิเลสความมีกิเลสก็ไม่มีสบายใจไหมสบายใจไหมแต่ที่ไม่สบายใจทุกวันนี้เพราะว่าคิดว่าตัวเองมีกิเลสเพราะเห็นความเกิดอยู่เนืองเนืองเข้าใจไหมเจออาหารปั๊บโลภะเกิดก็เลยต้องอุทานว่าความไม่มีกิเลสก็ยังไม่มีเว้ยเฮ้ยพอใจหรือยังเพราะอะไรมันลงล่องเดิมมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ยอมทำตามความสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ปฏิสังขายโยก่อนปฏิสังขายโยขณะในขณะบริโภคก็ต้องปฏิสังขายโยไปด้วยสอนมันอย่างนั้นน่ะซ้ำซากถ้ามันเป็นคนโง่ก็ต้องสอนซ้ำซากสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วเพราะว่านี่คือที่พักพิงของพระอรหันต์พระอรหันต์จะพิงพักอะไรพระอรหันต์ก็พักพิงการพิจารณาปัจจัย4แล้วจึงบริโภคชีวิตของท่านพักอยู่ตรงนี้มีที่พักแต่สำหรับปุถุชนพักไม่ได้เลยพอจะกินปั๊บปฏิสังขายโยนิโสว่าจบแต่เวลากินลืมหมดมันไม่มีที่พักมันไม่มีที่พิงมันพิงไม่ได้มันพลวดออกมาเลยมันพิงไม่ได้แต่พระอรหันต์นี่เหมือนมีที่พิงที่แข็งแรงใน4ด้านเจออาหารพิงได้พักพิงคืออาศัยอาหารดำรงอยู่ได้เห็นอาหารเป็นอนัตตาเห็นร่างกายเป็นอนัตตาแต่ก็พักพิงอยู่ได้ด้วยความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
1: ขอโอกาสถามท่านพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ช่วยขยายให้รู้สึกชัดเจนอีกนิดนึงเรื่องที่ว่าวิมังสาปริวิมังสาคือพิจารณาโดยรอบขอความเข้าใจในเรื่องของปริวิมังสาอีกสักนิดค่ะ
0: ก็ไปอ่านปริวิมังสนสูตรอันนั้นเป็นการอธิบายอย่างละเอียดพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งชัดเจนว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ปรุงบุญไม่ปรุงบาปไม่ปรุงอเนชาเมื่อไม่ปรุงวิชาเกิดอวิชชาดับเมื่ออวิชชาดับไม่มีโดยสิ้นเชิงเนี่ยนี่ก็คือพระอรหันต์แล้วเนี่ยเมื่ออวิชชาไม่มีโดยสิ้นเชิงสังขารเลยไม่มีโดยสิ้นเชิงเมื่อสังขารไม่มีโดยสิ้นเชิงวิญญาณก็ไม่มีโดยสิ้นเชิงเข้าใจไหมพระอรหันต์ก็เห็นวิญญาณเนี่ยไม่มีโดยสิ้นเชิงตัณหาไม่มีโดยสิ้นเชิงแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลเนี่ยก็หมั่นดูว่าวิญญาณมันดับยังไงวิญญาณมันดับเพราะนามรูปมันดับแล้วนามรูปมันดับยังไงนามรูปมันดับก็เพราะวิญญาณมันดับอีกเนี่ยมันก็เลยเห็นปฏิจจสมุปบาทตรงนี้คือเห็นความเกิดร่วมกันและอาศัยกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันมันดับไปเพราะว่ามันอาศัยกันอยู่เมื่อมันอาศัยสิ่งนี้พอสิ่งนี้ดับมันก็เลยต้องดับไปด้วยทีนี้ถ้าถามว่าเอ๊ในปฏิจจสมุปบาทนี่เขาบอกสังขารดับวิญญาณถึงจะดับเอ๊ในปฏิจจสมุปบาทนี่บอกสังขารดับวิญญาณจึงจะดับนะคะอาจารย์แล้วถ้าวิญญาณถ้าสังขารไม่มีแล้วอย่างเช่นบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยสังขารไม่มีแล้ววิญญาณมันจะมีได้ไงอาจารย์สมมติถ้าถามอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุอรหัตผลแต่ท่านยังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าแทนที่จะพูดว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็เปลี่ยนเลยคือสำหรับพระพุทธสำหรับพระอรหันต์แล้วเนี่ยนามรูปะซึ่งก็เป็นสังขารแหละเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณก็เลยมาวนตรงนี้สำหรับพระอรหันต์ที่บรรลุพระอรหันต์บรรลุแล้วแต่ยังไม่ตายยังไม่สิ้นชีวิตก็เลยมีเสียงกระทบหูมีวิบากเข้าใจไหมมีวิบากที่ต้องมาเจอคนคนนี้มีวิบากอะไรเนี่ยวิญญาณก็ยังต้องเกิดแต่ยังไงพระอรหันต์ก็เห็นว่าวิญญาณถึงเกิดก็ดับเพราะนั้นคนที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลก็มาตามรอยพระอรหันต์ด้วยการที่เฝ้าดูว่าพอนามรูปดับวิญญาณก็ดับอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนนี้นะมีประสาทตาดีมีแสงสีให้เห็นตอนนี้เกิดจักขุวิญญาณจงมองจากทางขวากราดมาเรื่อยๆกราดมาเรื่อยๆจะเห็นว่าวิญญาณที่เห็นภาพนี้ดับไปพอเลื่อนภาพวิญญาณก็เปลี่ยนเลื่อนภาพวิญญาณก็เปลี่ยนเลื่อนภาพวิญญาณก็เปลี่ยนใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นว่าข้างนอกเปลี่ยนคือรูปเปลี่ยนวิญญาณเลยเปลี่ยนใช่หรือเปล่าเอาตอนนี้หลับตาเลยพอหลับตาก็เห็นอีกว่าพอปิดประสาทตาถึงจะมีรูปมากมายวิญญาณก็เกิดทางตาไม่ได้เข้าใจหรือยังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าวิญญาณทางตานี้เขาเกิดเพราะอาศัยสองสิ่งคืออาศัยประสาทตากับแสงสี

0: ตัวใดตัวหนึ่งดับเขาก็เกิดไม่ได้พอรูปเปลี่ยนไอ้วิญญาณที่เกิดจากรูปนั้นก็ดับไปมาเกิดที่รูปใหม่พอรูปเปลี่ยนอีกอ้าวก็เกิดใหม่อีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมก็เห็นว่าเออใช่เลยรูปเนี่ยมีอิทธิพลต่อวิญญาณต่อไปก็เห็นอีกว่าวิญญาณก็มีอิทธิพลต่อรูปอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ยแสงสีก็มีตาประสาทตาก็ดีก็ตั้งใจอ่านแต่พอดีมันก็ปวดท้องอ่ะโอ้ยมันไม่อ่านแล้วตอนเนี้ยวิญญาณไปอยู่ที่ท้องปวดท้องแล้วมันก็อยู่ที่ใจคิดไปหาหมอดีกว่าเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เรื่องละไม่อ่านไม่เอิญละอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เห็นว่านามรูปก็อาศัยวิญญาณวิญญาณก็อาศัยนามรูปแล้วพอมีวิญญาณนะนามรูปก็หยั่งลงแล้วพอนามรูปหยั่งลงวิญญาณก็ต้องต่อเนื่องไปเหมือนกับวิญญาณที่ปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยถ้ากรรมชรูปมันขาดคือแม่กินอาหารเข้าไปแต่ว่าอาหารไม่ไหลเข้าไปเพิ่มเติมไอ้เด็กตัวเล็กๆในท้องแม่เนี่ยคือวิญญาณมันไปแล้วบ๊ายบายวิญญาณหายแซบเออก้อนนั้นก็เน่าไปเลยคือก็ไหลเละออกมาซะคือไม่สามารถจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็นเด็กออกมาได้แต่เพราะวิญญาณมันยังเกิดดับเกิดดับรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยค่อยๆโตโตโตโตโตวิญญาณก็เลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็งอกงามไหมก็มางอกต่อที่ตางอกที่หูพอคลอดออกมาทีนี้ก็เอาละสิทีนี้ก็มีอารมณ์ละสิก็ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์อีกอย่างเงี้ยวิญญาณก็ไปงอกไปงามพระพุทธเจ้าใช้คำวิรูหะวิรูหะคือแปลว่างอกเหมือนต้นข้าวงอกเนี่ยใช้คำว่างอกวันนี้เข้าใจเรื่องนามธรรมหรือยังนามแปลว่าอะไรนะชื่อแล้วก็นามแปลว่ามันรู้นะมันไปรู้นะมันไปรู้บางทีก็เรียกว่ามันน้อมไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแต่เป็นนามเนี่ยนะทำไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจึงเป็นนามไม่เป็นรูปเนี่ยนะคำตอบก็คือเพราะมันเกิดปั๊บแล้วมันดับมันเลยเหลือแต่ชื่อให้พูดถึงไงทุกวันนี้เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้พูดถึงสภาพจริงมันนะอย่างเช่นเราพูดถึงความโกรธอย่างเงี้ยไม่ได้มีเข้าใจไหมพูดชื่อมันนั่นเองสมมติว่ากำลังโกรธขึ้นมาบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยมันก็กำลังทำหน้าที่เป็นนามที่ไปรู้ว่าโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยตอนนั้นมันก็เป็นตัวรู้ที่เป็นนามเลยเสร็จแล้วแต่ที่สำคัญคือมันเกิดปั๊บมันดับหายนะมันก็ดับหายเลยมันก็เลยเหลือแต่ชื่อให้พูดถึงมันคือมันไม่มีตัวมันให้พูดถึงอะแต่อย่างเงี้ยมันยังเหลืออยู่ไงอย่างนาฬิกานี่ยังเหลือก็ใช่ไหมเนี่ยเหลือไว้ให้เนี่ยมีเนี่ยอธิปัจจัยมีเนี่ยมีจริงๆแต่ลองไปหยิบโทสะมาสิโทสะที่เกิดระดับไปแล้วเนี่ยจะไปหยิบมาไม่มีมันไม่มีมันก็เลยเหลือแต่ชื่อให้พูดถึงมันเหมือนกับที่ว่าชาวบ้านว่าไอ้แดงไปไหนละอ๋อไอ้แดงมันตายไปแล้วตอนนี้เขาเหลือแต่ชื่อมันก็พูดถึงมันเท่านั้นเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยนามะเนี่ยจึงมีความหมายเนี่ยมีความหมายกว้างนี่คนที่รู้แยกได้ว่าอะไรเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่คือคนที่ปฏิบัติวิปัสสนาผ่านนามะรูปะปริเฉทญาณนะผ่านญาณนี้ซึ่งถ้ามีความรู้มาก่อนแล้วไปตามดูก็เห็นง่ายท่านเจ้าคุณโชดกท่านเล่าว่าท่านเนี่ยจ้องมากเลยนะไปเดินจงกรมเนี่ยก็มีคนบอกไปปฏิบัตินะให้เห็นนามรูปให้เห็นแยกนามแยกรูปได้แล้วท่านก็ถามว่ามันจะไปเห็นที่ไหนเขาบอกก็มีคนไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกำลังเดินอยู่เนี่ยนะมันก็จะมีมันจะฟิวออกที่เท้าเนี่ยนะวิวออกมาให้เห็นเลยเป็นนามท่านก็ไปจ้องเดินอุ้ยทีนี้มันก็มีลมเย็นๆพัดมาเนาะแล้วท่านก็อุ้ยสงสัยอันนี้ละมั้งนามอ่ะอุ้ยกูเห็นละมั้งนามกูคงเห็นแต่มันก็ยังเป็นคงเห็นอยู่ก็แบบพูดนี้ท่านก็บอกว่าหูปฏิบัติโอ้จริงจังมากเนาะแล้วท่านก็ไปอ่านพระไตรปิฎกท่านบอกปุถุเอ้ยใช่ไหมปุถุเอ้ยก็ง่ายท่านก็เลยบอกเนี่ยพอไปศึกษาคำสอนพระเจ้าและการปฏิบัติมันง่ายขึ้นเยอะอย่างเงี้ยนะคนเดินทางที่มีแผนที่ชัดเจนเนี่ยไวไหมริ้วริ้วริ้วริ้วริ้วถึงเลยใช่ไหมแต่คนที่ปฏิบัติโดยไม่มีแผนที่เนี่ยเอ๊มังมังเอ๊มังมังอยู่งั้นนะเอกับมังอยู่นั่นแหละคนที่มีแผนที่ชัดเจนก็จบชัดเจนว่าอะไรวิญญาณดับเวทนาสัญญาสังขารรูปดับหมดเวทนาสัญญาสังขารรูปดับ นะวิญญาณก็ดับอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวิญญาณดับอีตันหามันจึงอยู่ได้เลยในเมื่ออีตันหามันก็แค่เป็นสังขารขันธ์เท่านั้นเองซึ่งมันเป็นอะไรนิสิตตามันต้องเป็นนิสิตคือเป็นลูกศิษย์ที่ต้องมาอาศัยจิตเกิดอย่างเงี้ยอ้าวแล้วพอจิตดับล่ะนางนิสิตาก็เลยต้องดับไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะต้องมีตัณหาอะไรที่ต้องมาใช่ไหมแต่พูดอย่างนี้พูดได้เพราะอยู่ในวัดถูกฝึกมานานแต่สมัยบวชใหม่ๆตัณหาเยอะไหมคะโอ้โหแล้วรุนแรงไหมคะแล้วยอกอะไรเงี้ยน่ากลัวมากอาจารย์บอกภิกษุณีรูปหนึ่งนะตอนนั้นเขาเป็นแม่ชีอยู่เธออย่ากวาดมากเธออย่ากวาดมากเธอจะนิ้วล็อกนะลูกบอกเขานะเขาก็เจ้ามันก็กวาดต่อไม่กลัวอาจารย์เลยอ่ะกลางวันก็กวาดบ่ายก็กวาดเย็นก็กวาดหื้อนิ้วล็อกอาจารย์เจ้าลาไปโรงพยาบาลเจ้าไปทำไมลูกนิ้วล็อกโอ้เนี่ยตัณหาแม้แต่บวชแล้วมันก็ยังตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ไว้หน้าใครกันใช่ไหมไม่ไว้หน้าเป็นคนดีมันก็เกิดได้แล้วทำอะไรเนี่ยทำดีเลยเนี่ยกว่าได้ไหมได้ทำดีเนาะแต่มันทำแบบไม่มีปัญญาอุ้ยวันหนึ่งก็ไปอ่านพระไตรปิฎกเจอเรื่องเนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งกวาดวัดทั้งวันก็มีเพื่อนพรหมจรรย์ไปเตือนเขาก็โกรธอีกแล้วเขาก็ว่าท่านขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยภิกษุรูปนั้นก็บอกกวาดเป็นเวลาสิท่านเนี่ยต้องปฏิบัติต้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยในพระไตรปิฎกมันก็มีแสดงว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพราะนั้นคนที่มันกวาดเป็นบ้าเป็นหลังในชาตินี้มันไม่ใช่มันจะไม่กวาดในชาติก่อนมานะแต่มันไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้เท่านั้นเองแต่อาจารย์ได้อ่านอาจารย์ก็โชคดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ได้อ่านอาจารย์ก็เลยโอ้ยอย่าไปกวาดทั้งวันนะขืนกวาดทั้งวันนี่โดนด่าเหมือนในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ไอ้คนที่ไม่ได้อ่านมันก็ถือว่ากูทำดีกูทำดีนะมันทำดีจนนิ้วล็อกเงี้ยเนี่ยมันน่ากลัวในอิตันหาเนี่ยอิตันหาเนี่ยทำให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่มีตัณหามากเนี่ยบวชแล้วจึงไม่สามารถที่จะชักชวนคนอื่นให้มาบวชได้เพราะอะไรเขากลัวเขากลัวชีวิตนักบวชแบบตัณหาเยอะเพราะถ้ามีตัณหาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นชาววัดทุกทั้งนั้นเข้าใจไหมร่างกายจะพิกลพิการผอมก็ผอมเกินอ้วนก็อ้วนเกินอย่างเงี้ยเพราะอะไรมีตัณหาเยอะเนาะสาธุ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
2: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
1: แม่

0: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งสอนว่าคนที่ผลัดวันว่าพรุ่งนี้ย่อมเสื่อมยิ่งผลัดว่ามะรืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมฝากเป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตนะคะร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันใหม่จากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบั